BP Radio Online Thailand Order เพลงเพราะที่คุณชอบทาง Facebook BP Radio Line ID FM 975นึกถึงเพลงเพราะยุค90นึกถึง BP Radio คุณกำลังฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง24ชั่วโมง BP Radio

ที่นี่เพลงเพราะออนไลน์ที่มากที่สุด BP Radio กับ DJ Win ขอเพลงส่งเพลงเพราะได้ที่ Facebook BP Radio คุณกำลังฟัง BP Radio ออนไลน์

พลงเพราะยุค90มากที่สุดที่ BP Radio อยากขอเพลงกับ BP FM แชทคุยกันได้ที่ Facebook พิมพ์ค้นหา BP Radio

นึกถึงเพลงเพลาะยุค90นึกถึง BP Radio ที่นี่ BP Radio Thailand ขอเพลงเพลาะได้ที่ line ID FM 975และ0840456862

ายังฟินไม่พอกับเพลงคลอปแบบต่อเนื่องแอดไลน์ขอเพลงได้ที่ ID FM 975และ Facebook 975 BP Radio 084-045-6862ฟังเพลงเพลินยุค90ที่ BP Radio

พลงเพลาะตลอดทั้งวันฟังพร้อมกันที่ BP Radio ที่นี่ BP Radio Online Thailand ติดตามขอทุกเพลงเพลาะได้ที่ Facebook Fanpage BP Radio

0: เคยไหมมุนไปคลื่นไหนจิ้มไปคลื่นใดเพลงก็ไม่ถูกใจสักทีแต่ที่นี่ BP Radio Online Thailand เราการันตีทุกเพลงเพราะที่เล่นแบบต่อเนื่อง24ชั่วโมงคลิกติดตามขอเพลงเพราะได้ที่ Facebook Fanpage BP Radio
1: Savez-vous que vous êtes belle, tellement irrésistible que je ne puis m'empêcher de vous aimer.

0: คุณกำลังฟัง BP Radio ออนไลน์สดส่งตรงจากจังหวัดเชียงใหม่ไปยังแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนสมาร์ททีวีทั่วประเทศและทั่วโลก0840456862
1: แย่จังถ้าไม่ได้ใช้แพ็กเกจและซิมเน็ตต่างประเทศ Go Travel ที่เน็ตจุใจสูงสุด30กิก
2: และยังได้สิทธิ์เช็คอินช่อง VIP ฟรี
3: ได้ใช้ 5G ที่เร็วแรงบนเครือข่ายพันธมิตรอันดับ1ทั่วโลกพร้อมสิทธิพิเศษสุดคุ้มอีกเพียบโกได้มากกว่าต้อง Go Travel จาก True Dtac

0: โครงการเอ็มสปอร์ตใกล้แยกหลุยและสาขาเชียงใหม่บิสเนสพาร์คหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าเชียงใหม่ความอร่อยระดับภัตตาคารในราคากันเองพิเศษลด 10% แจ้งว่าฟังมาจากรายการวิทยุสำรองจองโต๊ะโทร0811115033 0811115033
1: เพราะความสุขในบ้านของคนไทยคือเป้าหมายสำคัญสูงสุดของเราร
2: างวัลที่มีเกียรติในประเทศไทย Brand Age Award
1: และวันนี้ความตั้งใจของ True Online ทำให้เราได้รับการโหวตจากลูกค้าผู้ที่ใช้งานจริงให้เป็นอันดับหนึ่งใน

0: แบรนด์ได้อย่างโดดเด่น
1: ทูออนไลน์ในวันนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่คอนเนคทิวิตี้เท่านั้นเราเป็นสัญญาที่ดูแลคนไทยสู่ยุคของการเชื่อมต่อที่อัจฉริยะมากขึ้นการเชื่อมต่อของบ้านคนไทยจะไม่เหมือนเดิมเรามุ่งมั่นที่จะเป็นสัญญาณที่ดีที่สุดของประเทศขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจและก็ความสุขของทุกครัวเรือนครับ
0: ทูออนไลน์เน็ตบ้านที่คนไทยไว้วางใจ

มาแล้วครับทักทายคุณผู้ฟังด้วยมาแล้วจ้ามาแล้วนะครับวันนี้มาเป็นรายการสดแล้วนะทักทายคุณผู้ฟังในช่วงเวลาของบ่ายนี้นะครับสวัสดีวันอังคารนะครับวันนี้วันอังคารที่8นะครับเดือนกันยายนเนาะกันยายน2569นะครับก็เข้าสู่วันอังคารหลังจากที่หายกันไปตั้งแต่วันเสาร์เนาะเสาร์อาทิตย์จันทร์นะครับหายกันไป3วันจริงๆเมื่อคืนก็มานะเมื่อคืนก็มาจัดรายการแล้วนะครับเมื่อคืนช่วง 4-5 ทุ่มแต่ว่ากลางคืนคนฟังอาจจะไม่ได้เยอะเท่ากลางวันเนาะที่กำลังฟังกันอยู่นะครับก็มาทักทายอย่างเป็นทางการวันนี้กับวันทำงานของคุณผู้ฟังในหลายๆพื้นที่ที่กำลังฟังกันอยู่นะครับได้เวลามาส่งเพลงมาเลือกเพลงกันแล้วกับวันทำงานของคุณผู้ฟังด้วยหลายคนขับรถส่งของส่งสินค้านะครับหลายคนขับรถขับราเดินทางกันอยู่หลายคนอยู่ออฟฟิศอยู่สำนักงานบางท่านบางคนก็อยู่บ้านเฉยๆนอนฟังเพลงนอนหลับพักผ่อนบางคนก็อยู่สวนอยู่ไร่นะฮะก็เรียกว่าอยู่หลากหลายอิริยาบถนะรักทักทายกันได้กับดีเจวินดิจิทัลในช่วงเวลาของภาคบ่ายนี่เลยครับวันนี้บ่ายโมง50นาทีครับวันนี้บ่ายของวันที่8นะฮะเดือนที่9พรุ่งนี้วันที่9เดือน9นะวอร์มนิ้วเรียงฮะใครจะชอบสินค้าออนไลน์นะครับโปร9เดือน9มาแล้วเด้อนะฮะจะซื้อของซื้อของต่างๆในแอปใน Lazada Shopee ใน TikTok ต่างๆเตรียมตัวให้พร้อมนะฮะ9เดือน9แต่วันนี้8เดือน9อยู่นะครับและเช่นเคยช่วงนี้ครับอยู่กับ True Detect เช่นเคยครับให้การดูแลให้การสนับสนุนกันนะฮะเลิกซิมเบอร์สวยเลิกโปรโมชั่นแพ็กเกจดีๆเลิกซิมจาก True แล้วก็ดีแท็กกันได้เลยนะครับนะกับหลายแพ็กเกจกันเนาะให้คุณผู้ฟังได้ใช้อย่างเต็มที่แล้วก็เต็มประสิทธิภาพกันนะครับรวมถึงร้านยำปูม้าเจ็ดยอดเชียงใหม่ครับนัวแซ่บทุกๆวันที่ยำปูม้าเจ็ดยอดเชียงใหม่นะครับแล้วก็ร้านเจ๊ยาวข้าวต้มบาทเดียวด้วยนะครับให้การดูแลแล้วก็ให้การสนับสนุนกันในช่วงเวลาของบ่ายนี้เช่นเคยเลยครับสองสาขาที่เชียงใหม่ครับสาขาแยกหลุยส์กำแพงแล้วก็สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าเชียงใหม่ใกล้สาขาไหนแวะไปทานข้าวกันได้เลยครับเอาแล้วช่วงนี้เดี๋ยวมาทักทายกันดีกว่าแม่มีใครเข้ามาถึงแล้วในช่วงเวลาของบ่ายโมงตรงนี้เลยนะฮะพี่รัตพงศ์ของวัดดีเจครับวันนี้มาหรือยังถ้าไม่มาก็ลาออกไปซะ เดี๋ยวรัตพงศ์ฟังอยู่เปล่ามันอย่างเงี้ยรัตพงศ์ดีเจไม่รู้เขาฟังอยู่เปล่าไงทักมาแต่เที่ยงนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะก็จะข้ามเพลงก่อนจนกว่าเขาจะมาทักในแชทนะฮะเพราะคนนี้ไบโพล่านะชอบไม่อยู่มาขอเพลงก่อนเวลานะฮะถึงเวลาปั๊บบ่ายสามมาฟังที่เจ๊เปิดเพลงปะยังเพราะเราข้ามไปเลยเราให้ตัวเข้ามาก่อนเจ้าตัวเข้ามาก่อนแล้วก็เปิดให้นะฮะ สวัสดีทักทายทางแชทนะครับมิงบอกว่าไม่ใช่หนุมานของแท็กซี่หน่อยค่ะนะฮะได้เลยจ้ะสาวมิงนะครับแล้วก็พี่จุ๋มจากระยองว่าเซฮายครับหัวหน้าวินวันนี้ขอเพลงแบบอกหักสักเพลงนะครับอยากฟังเพลงถ่านไฟเก่านะฮะของพี่อรันสมิธฮะถ่านไฟเก่าไม่ใช่ของพี่เบิร์ดเหรอฮะของพี่อริสมันใช่ไหมเดี๋ยวหาให้ฟังนะครับพี่เฟิร์สบอกว่าดีเจครับกล้วยไทยเมื่อคืนไม่จะขอวงบินไม่ใช่เหรอฮะไม่จะขอวงบินไม่ใช่เหรอนะฮะกำเนิดหนุมานของกล้วยไทยเพลงนี้มันล็อกไปไหมล็อกเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันยังไม่เคยฟังหรือว่าลืมไปแล้วนะฮะพี่แสวงชัยขอเพลงหนุมานแต้ศิลาแสวงชัยกับเฟิร์สให้คนเดียวกันใช่ไหมอย่ามามันพิมพ์ข้อความเหมือนเดียวกันเป๊ะเลยนะแล้วมาพร้อมกันตลอดเลยนะฮะคนเดียวกันก็บอกมาคนเดียวกันนะครับอาเมทักทายด้วยกันละกันนะฮะทักทายช่วงบ่ายครับขอเพลงรักแท้แพ้ไม่รักของเราลมแล้วกันจ้านะฮะได้เลยครับขอเพลงคืนให้เธอของ Crazy ด้วยครับคืนให้เธอของ Crazy ด้วยละกันพี่แป๋งอินเตอร์นะฮะทักทายมานะครับแล้วก็พี่เหาะสุพรรณสุราษฎร์ครับเซฮายครับที่เจอวินหายไปหลายวันเลยขอเพลงคนเบลอนะครับคนเบลอเนาะภาษาใต้นะครับพี่จุ้ยสมนึกพังงาสวัสดีครับทักทายยามค่ำคืนนะฮะทักทายเอนจอยนะฮะเซฮายเอนจอยด้วยนะครับพี่ต้าบอกว่าชื่นใจครับชาเขียววันนี้ชาเขียวๆนะฮะนี่นะฮะอ่ะดื่มชาเขียวตอนกลางวันดื่มเบียร์ตอนเย็นนะฮะพี่มิกกี้มอนซ่าทักทับขอเพลงไม่เคยอยู่ในสายตาของพันด้วยกันละกันครับแล้วก็พี่ช่างแอนสุโขทัยสุโขทัยร้อนมากครับขอรอช่วงเล่าข่าววันนี้จะให้เล่าเรื่องอะไรบ้างบอกไได้นะฮะทุกๆเรื่องเนาะนะพี่ต๋องสวัสดีครับขอเพลงข้องใจของวงเกิลด้วยนะครับพี่นัทพงศ์องค์รักมาพี่มาฟังอยู่เปิดเลยอันนี้ไหมจองมาแล้วไม่วันนี้ไม่ไบโพล่าแฮะเออนัทพงศ์เพลงของใครอ่ะก้อนหินกับนาฬิกานี่ของใครของพี่เบิร์ดไหมครับหรือของโรสซินทิปน่าจะเบิร์ดเนาะเบิร์ดใช่ไหมฮะก้อนหินกับนาฬิกานี่นะแล้วเบิร์ดธงชัยแม่อินไตนาพี่จุ๋มบอกว่าเดี๋ยวของเบิร์ดแหละครับพี่จุ๋มก็อันนี้ก็ไบโพล่าน่ะเปลี่ยนชื่อนักร้องเขาเฉยเลยนะถามแฟนเก่านี่ของลิซมันว่ะของเบิร์ดนะแบบจำสลับกันนี่ยังไม่ทันเย็นนะเมาแล้วนี่นะพี่โด่งจากเมืองเลยสวัสดีครับฝนกำลังจะมาเลยครับที่บ้านพี่โด่งนะฮะ
อยากฟังเพลงประโยคสุดท้ายของสราวุธใหม่กันด้วยนะครับได้เลยนะที่กระเป๋าต้มจืดครับทักทายตอนบ่ายครับขอเพลงความจริงที่ไม่มีเธอของ The Serial Project เข้ามาด้วยนะครับเสียหายช่วงบ่ายนะใครมาถึงแล้วทักทายกันได้นะครับผ่านทาง LINE เลยเรามีช่องทางหลักนะฮะทาง LINE นะครับแอดเข้ามาได้นะครับที่ LINE ID พิมพ์ค้นหา FM 975นะครับใน LINE นะครับตัว F ตัว M ครับเลข9เลข7เลข5นะครับก็จะเจอ LINE BP Radio ครับไปที่ LINE คุณผู้ฟังพิมพ์ ID ค้นหาFM 975ตัว F ตัว M นะครับเลข9เลข7เลข5นะครับหรือจะโทรศัพท์ก็ได้นะฮะที่084 0456862 084 0456862นะส่ง SMS ก็ได้นะครับ084 0456862นะครับอย่าลืมฝากโดเนทให้ดีเจวินด้วยนะครับผ่านบัญชีพร้อมเพย์ก็เบอร์เดียวกันครับโดเนทมาเลยค่าฟงค่าไฟช่อง BP Radio นะฮะแล้วแต่จิตศรัทธาฝากโดเนทได้ที่บัญชีพร้อมเพย์084 0456862ครับ084 0456862นะครับบัญชีพร้อมเพย์ชื่อธันวานะครับก็สามารถจะฝากโนเน็ตกันได้เลยนะครับอ่าฮะมากันได้ยังเดี๋ยวไล่ดูข้อความที่คุณฟังส่งมานะครับพี่บอยศรีราชาสวัสดีครับดีเจตัวจริงใช่ไหมฮะตัวจริงสิครับไม่ใช่ตัวเทปนะ 2-3 วันที่แล้วเป็นเสียงเทปอัดเอาไว้นะฮะพี่แบทคอมพานีจากกาญจนบุรีทักทายครับหายไปไหนไหมครับ2วันนะ 2-3 วันไปธุระปะปังพี่ไปเกี่ยวกับธนาคารไปอะไรพวกเนี้ยนะฮะมานะครับนะฮะกลับมาละนะฮะนะทางบ้านนะครับพี่นาวินซ่าทักทายด้วยกันละกันนะฮะแม่แจมมีแดดอ่อนๆไม่มีฝนนะครับทักทายเสียหายด้วยพี่นาวินซ่านี่ไปประจำการที่แม่แจมกันหลายวันนะปฏิบัติหน้าที่กันนะครับทักทายพี่ตั๊บเมาด้วยกันนะครับหล่นหายระหว่างทางนะครับ 48.25 นี่คืออะไรพี่ฮะนักร้องหรือชื่ออะไร 48.25 คืออะไรนะฮะพี่ต้าบอกว่าเพลงน้ำซึมบ่อทรายฉบับนักประจนเพลงด้วยครับนักประจนภัยด้วยนักประจนเพลงสิด้วยกันละกันนะฮะเดี๋ยวหายฟังนะครับที่ฝากไว้เลยนะครับมาเดี๋ยวมาเปิดเพลงก่อนในช่วงต้นรายการตรงนี้นะครับเดี๋ยวเปิดของณัฐพงศ์ให้กับฟังก่อนณัฐพงศ์เขาอยากฟังเบิร์ดธงชัยนะฮะก้อนหินกับนาฬิกาถูกแล้วนะไม่ใช่ว่าเปิดผิดแน่เลยเดี๋ยวขอดูก่อนนะขอเพลงมาก็ไม่บอกนักร้องแล้วว่าชื่ออะไรเราจะรู้ไหมเนี่ยนะบางครั้งบางทีเป็นเวอร์ชันโคเวอร์ก็มีเหมือนกันสวัสดีพี่คชาวุฒิตาน้อยนะครับทักทายครับดีเจวินเสียหายพี่คชาวุฒิด้วยหายหน้าหายตาไปนานนะครับและทักทายพี่ตัวเล็กนะครับจากห้างจัดลำปางด้วยนะครับมาแล้วเรียบร้อยนะครับเนาะอ๋อลิงก์นี้ใช่ไหมฮะลิงก์ไหนนาทีที่48.25อ๋อโอเคนะกำลังขนของพรุ่งนี้ย้ายที่ทำงานครับดีเจพรุ่งนี้จะไปนครศรีธรรมราชครับอำเภอเชียนใหญ่ครับพรุ่งนี้ต้องเปลี่ยนเป็นเหาะด่านช้างอ๋อเหาะด่านช้างสุพรรณนครศรีแล้วนะครับไม่รู้เมื่อไหร่จะได้กลับสุราษฎร์เดี๋ยวจะเปลี่ยนชื่อให้พี่เดี๋ยวจะเปลี่ยนชื่อให้สักครู่นะครับนี่กำลังขนของขนเครื่องซักผ้าขนของขึ้นรถยนต์อยู่นะครับนะวันนี้ห้างฉัตรลำปางเดี๋ยวตกเดี๋ยวแดดครับวันนี้ไม่พูดมากครับท็อฟฟี่ติดคอขอเพลงกลางมหาสมุทรด้วยกันละกันนะฮะได้เลยครับเดี๋ยวเปิดให้ก่อนนะครับโอเคพี่รับเหมาเดี๋ยวเปิดให้ที่ส่งมานะฮะพี่คราชาวุฒิบอกว่าจัดเพลงของหีเหล็กไฟให้สักเพลงนะครับเอาเพลงอื่นที่ไม่ใช่ศรัทธานะฮะได้ครับเดี๋ยวเอาเพลงอื่นที่ไม่ใช่ศรัทธาเนาะนะครับทักทายพี่เพชรพี่เอ็นวอเตอร์ด้วยนะครับกับวันอังคารครับเสียหายด้วยนะฮะมาทักทายกันช่วงนี้กันละกันนะฮะมาเปิดเพลงกันก่อนมาก้อนหินกับนาฬิกาเบิร์ดธงชัยนะครับที่ขอไว้ตั้งแต่ต้นรายการนะฮะสำหรับพี่ณัฐพงศ์องครักษ์ไบโพล่านะฮะสวัสดีต้นบ่ายทักทายพี่นัตโต้เจวายด้วย

นี่คือเพลงของพี่เบิร์ดธงชัยนะครับชื่อเพลงว่าก้อนหินกับนาฬิกานะครับอ๋อพี่เบิร์ดมา2เพลงเลยนะเนี่ยเดี๋ยวกำลังไล่ตั้งเพลงกันอยู่ในช่วงบ่ายนี้นะครับทักทายพี่ปิยะเอสศรีราชาโฮเทลด้วยฟังแบทเทอร์1เพลงนะครับนี่ชลบุรีทักทายมาอยากจะฟังฤดูไหนก็หนาวนะครับสวัสดีสาวลูกปัดด้วยกันแล้วกันนะครับสวัสดีวันแดดร้อนๆจ้าคุณฟังเมื่อคืนที่เชียงใหม่ฝนเทลงมาอย่างหนักเลยน้ำท่วมนะฮะโซนแถวนี้นะฮะสีเป็นเมืองนั้นน้ำท่วมนะครับอย่างรุนแรงทีเดียวแล้วก็ดึกๆมามันก็เหยียบมันก็หยุดนะฮะน้ำรอการระบายไม่ทันน้องจะเธอไม่ลงของทีมกันละกันลูกปัดอยากฟังนะครับสวัสดีต้นแอปโฟนด้วยกันละกันครับตั้งแต่ต้นบ่ายดีเจฮะฟังทุกวันนะครับดีเจไม่มาจัดก็ยังฟังอยู่แค่ไม่ทักมาขอเพลงเฉยๆวันนี้ขอกางเกง1เพลงครับเท่าที่มีครับได้เลยครับพี่ธงชัยสิงห์บุรีสวัสดีครับวันอากาศร้อนๆและแฟนรายการด้วยขอเพลงดึงดันกันละกันดอดอนะฮะเดี๋ยวแล้วตั้งเพลงกันก่อนเอาแบบสบายๆก่อนเนาะฟังเพลินๆกันไปนะบ่าย2โมงอีก3นาทีในช่วงเวลานี้เลยครับทานไฟเก่าครับพี่เบิร์ดธงชัยนะครับ

อย่าได้ปล่อยฉันตายในกองไฟเลยเพลงจากพี่เบิร์ดธงชัยสำหรับเพลงนี้ครับถ่านไฟเก่าถ่านไฟเก่านะครับถ้าพูดถึงถ่านไฟเก่าปัจจุบันเด็กเจนซีเจนแซดคงจะไม่เข้าใจว่าเอ๊ะคำว่าถ่านไฟเก่ามันแปลว่าอะไรเอ๊ะถ้าเป็นเจนซีเจนแซดปัจจุบันเขาจะใช้คำว่าอะไรดีแฟนเก่าที่เลิกรากันไปแต่ว่ากลับมาปะทุอาจจะกลับมาคืนดีกันได้เสมอเด็กเจนซีเขาจะใช้คำว่าอะไรดีคุณฟังช่วยดีเจคิดหน่อยเนาะเจนซีเจนวายเขาจะใช้คำว่าอะไรดีนะแต่ว่าก่อนเนี่ยคำว่ามากกว่าเพื่อนแต่ไม่ใช่แฟนหรือกิ๊กเนี่ยเขาใช้คำว่า FWD นะฮะมันเป็นตัวย่อของเจนซีเขานะฮะเจนแซดเขาความหมายนิยามของคำว่าถ่านไฟเก่าก็คือคนที่เลิกลากันไปแล้วแต่ก็ยังไม่มอดสนิทเหมือนถ่านไฟที่มันรอวันปะทุได้เสมอวันหนึ่งมาเจอกันนะฮะมาทักทายกันอาจจะกลับมาเป็นแฟนกันอีกรอบหนึ่งก็เป็นได้ใครจะไปรู้แต่นั่นคือความหมายของคำว่าถ่านไฟเก่าเนาะแต่ว่าในความเป็นจริงมันจะเป็นไปได้หรือเปล่าล่ะนะครับกำลังไล่ตั้งเพลงที่คุณผู้ฟังส่งมาอยู่ในช่วงเวลานี้นะครับเนาะทักทายพี่ดวงด้วยกันละกันนะครับบอกว่าดีเจครับสวัสดีครับดีเจวันนี้ขอโอเคทักทายพี่อู๋สุนทรพี่อู๋ครับหนีเที่ยวไหนมาครับดีเจว่าจะเปลี่ยนคลื่นแล้วนะดีเจไม่มาจัดรายการสักที ไปธุระป่าปังไงพี่พี่อู๋ครับเด็กเจนซีก็จะใช้คำว่าดีฐานไฟเก่าอ่ะมีคำศัพท์ไหมนึกไม่ออกเนาะทักทายพี่อ้อยจากสันกำแพงด้วยแล้วกันนะพี่อ้อยคนเท่าจากสันกำแพงนะครับพี่คชาวุฒิบอกว่าดีเจครับอยากรู้ครับผมตามดีเจตั้งแต่สมัยยังไม่มีออนไลน์ไม่มีกลุ่มบีพีอยากรู้ว่าตอนนี้ยังมีใครอยู่ในนั้นบ้างอ๋อฟังดีเจมาตั้งแต่สมัยก่อนเลยใช่ไหมมีอยู่พี่มีแย่เลยแย่เลยแต่จะไม่ปรากฏตัวนะฮะมีสายเข้ามาเมื่อกี้เบอร์ใครเอ่ยจะขอเพลงเหรอครับนะทักทายได้กันละกันเมื่อกี้เหมือนจะมีเบอร์โทรศัพท์เข้ามาเดี๋ยวหลังไมค์ก็ได้นะครับเนาะหลังไมค์ก็ได้นะฮะเดี๋ยวจะได้เปิดเพลงให้ฟังกันนะเออ SMS ส่งมาเหรอฮะมีรีดันเสียงน้องหงร่อนไหมครับมีขอเพลง1นาทีของเราไม่เท่ากันนะฮะของเจมส์เรืองศักดิ์ราชศักดิ์คุณฟังเมื่อคืนนะจะบอกให้ฟังเมื่อคืนนะแฟนแมนยูกับแฟนลิเวอร์พูลนะเขาเถียงกันนะตอนจัดรายการเมื่อคืนนะฮะเกือบตายนะเมื่อคืนนะเถียงกันสุดเดชมีแบบดราม่าเลยนะแมนยูดราม่าหนักมากตาเลิศมั้ยยังเดี๋ยวจะเปิดเสียงให้ฟังเมื่อคืนนี้นะสักครู่กันละกันนะครับEnjoy ว่าใช้คำว่า X เหรอฮะ EX อ่านว่าอะไร X เหรอฮะหรอมันอ่านว่า X เหรอฮะทานไฟขาวนี่นะหรอจะไม่ได้เคยยินคำนี้เลย EX นี่นะฮะสวัสดีก้อยรัดพร้าวด้วยกันละกันนะฮะสักครู่เปิดให้ยายก้อยรอก่อนเด้อนะฮะพี่สุนทรบอกว่าเดี๋ยวนี้ภาษาวัยรุ่นมากมายดีเจแถมความหมายไม่มีด้วยเอาง่ายๆตรงๆเลยได้ใจความเมียเก่าผัวเก่าแหมทักทายนะครับพี่ป๊อกด้วยรายการขอเพลงเกี่ยวก้อยอัศนีวสันต์เข้ามาด้วยนะครับพี่นาวินซ่าบอกว่าผมก็ฟังดีเจตั้งแต่แฮปปี้ไทม์แล้วจ้าเนี่ยตั้งแต่สมัย 7-8 ปีโอ้เป็น10ปีแล้วมั้งแฮปปี้ไทม์เนาะไหลกันมาเรื่อยๆเนาะนะถ้าใครอยู่เชียงใหม่จะได้ยินดีเจที่ FM 98แฮปปี้ไทม์มาก่อนนะครับตั้งแต่ยุคนั้นเลยลากกันมาถึง BP ปัจจุบันนี้นะครับนะ

พี่ดวงครับทักทายพี่ดวงด้วยสวัสดีครับดีเจนะครับฟังกันอยู่นะครับผู้จัดการผมชื่ออะไรอ่ะพี่ดานเหรอครับพี่ดานฮอนด้าพระราม3ทักทายพี่ดานอ่านว่าดานใช่ไหมพี่ดานพระฮอนด้าพระราม3นะครับฮอนด้าพระราม3กรุ๊ปสาขาดาวคะนองนะครับเซลดวงยินดีให้บริการโอ้โหมาใครสนใจในส่วนของรถสวยๆนะฮะโฆษณาให้พี่ดวงเขาหน่อยนะฮะฮอนด้าพระราม3สาขาดาวคะนองยินดีให้บริการครับนี่นะฮะสนใจรุ่นไหนสอบถามได้นะครับพระราม3สาขาดาวคะนองดาวเริ่มต้นที่ 29,000 นะครับผ่อน 13,000 ต่อเดือนนะฮะนี่ติดต่อเซลดวงนั่นแล้วกันนะฮะ0646744935ครับขายของให้มา0646744935ครับหรือว่าจะเป็นที่ ID Line ก็ได้ดวง5577นะฮะ DUANG อ่านว่าดวงนะฮะ5577นะครับนี่ใครสนใจ Honda สวยๆนะติดต่อได้เลยกันนะครับที่ Honda พระราม3สาขาดาวคะนองนะฮะ ฟังอยู่ป่ะพี่ดวงพี่ดวงตอนนี้ไปเป็นเซลล์ขายรถแล้วนะฮะสนใจคันไหนนะฮะมีคนถามว่ามีรถแบ็คโฮขายไหมฮะไม่มีครับมาทักทายกันช่วงนี้กับเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันละกันนะฮะทักทายกันมาหลายข้อความทีเดียวนะทั้งเพลงเก่าเพลงใหม่เดี๋ยวจะเปิดเพลงให้ฟังกันละกันในชั่วโมงนี้เนาะเดี๋ยวขอไปต่อที่เอาของใครก่อนต่อดีของอันนี้ไหมของอันนี้ไหมของสารุ่นใหม่กันไหมประโยคสุดท้ายเพลงเก่านะฮะนี่พี่บอกว่าดีใจครับแต่จำได้ตอนที่พี่เวิร์ดออกเพลงนี้มาเนี่ยเขาคนนั้นกลับไปหาแฟนเก่าของเขาเจ็บมากๆเลยครับดีเจร้ายกาจมากๆเลย

ประโยคสุดท้ายก็เพลงจากสารวุฒิใหม่กันนะครับเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องราวของฐานไฟเก่าเนาะอย่างเพลงของพี่เบิร์ดบอกไว้เนาะรอวันประทุกลับมาอีกรอบหนึ่งนะฮะมีคุณผู้ฟังว่าดีเจขาที่ถ้าเป็นภาษาเจนซีเจนแซดเนี่ยเขาใช้คำว่า EX นะฮะ EX นะฮะก็มีพี่กมลวันบอกว่าดีเจคะกมลวันเนี่ยฐานไฟเก่า EX ฐานไฟเก่าเลิกกันไปแล้ว11ปีค่ะกลับมาอยู่ด้วยกัน2ปีแล้วเขาก็ตายจากเราไปนะฮะน่าจะยังติดค้างกันอยู่แน่เลยโอ้เนาะตายนี่คือเสียชีวิตจริงๆล่ะตายนี่คือเหมือนว่าตายหรือว่าเลิกกันเอาจริงๆนะฮะแนะนำอย่าไปใช้ฐานไฟเก่าเลยค่ะทิ้งมันไปเถอะหนีไปให้ไกลนะฮะคนเราบางครั้งบางทีนะฮะเจ้ากรรมนายเวรอาจจะมาในรูปแบบของแฟนก็ได้บางคนนี่มีแฟนมีครอบครัวอยู่ด้วยกันมา10กว่าปีเกือบ20ปีเลิกรากันไปถือว่าช่วงเวลาครึ่งหนึ่งของชีวิตที่เราทำหายไปที่เราหล่นหายไป10กว่าปีตรงนั้นก็คือเป็นการชดใช้เวรกรรมที่ผ่านมาก็เป็นได้ใช่ไหมใครจะไปรู้บางครั้งบางที10ปี20ปี30ปีบางคน40ปีก็มีเหมือนกันเลิกรากันนะอายุประมาณ50กว่าแล้วเริ่มต้นชีวิตใหม่ก็มีอ๋อกังวลวันว่าเสียชีวิตจริงๆค่ะดีเจค่ะอ๋อโอเคก็ถือว่าหมดเวรหมดกรรมกันไปเนาะบางครั้งบางทีมันอาจจะเป็นเวรเป็นกรรมที่ต้องมาเจอใครสักคนตอนนี้ก็กลับมารักตัวเองนะกลับมารักครอบครัวกลับมารักตัวเองกลับมารักพ่อแม่ดีที่สุดอย่าไปรักคนอื่นมากกว่าตัวเองนะครับพี่อ้อยพี่ช็อตบอกเอาไว้สำคัญที่สุดเลยนะครับทานไฟเก่าจบแล้วจบเจือแต่บางคนก็ไม่นะบางคนก็ยังมีท่าทีแบบอยากจะกลับไปอยู่ก็แล้วแต่แล้วกันถ้าสมมติว่าให้อภัยกันได้สิ่งที่ผ่านมาแล้วทุกคนดูแลกันดีก็ควรจะกลับไปแต่ถ้ากลับไปแล้วมันยิ่งหนักกว่าเดิมก็ถอยออกมาดีกว่าแล้วแต่บริบทของแต่ละคนแล้วกันแล้วพี่อู๋เหรอครับพี่อู๋มีทานไฟเก่าไหมฮะทานไฟฉายตากบทานไฟฉายเนชั่นแนลทานไฟฉายพานาโซนิกหรือไฟหรือฐานไฟฉายตราลำไยฮะสวัสดีพี่นิวนะครับขอเพลงความจริงในใจของคริสเชนโดหน่อยครับพี่นิวฟังอยู่จังหวัดไหนฮะเห็นแอดไลน์เข้ามาใหม่ล่าสุดเมื่อสักครู่นี้นะครับฟังกันได้นะครับทั่วประเทศไทยทางออนไลน์แอปพลิเคชันนะครับอยู่จังหวัดไหนก็เซย์ฮายกันได้นะครับพี่โดมบอกว่าดีเจครับขอเพลงสวนทางให้กับพี่นี้แล้วก็พี่ดานด้วยนะครับพี่นี้ล่ะกับพี่ดานด้วยนะฮะเพลงที่มีชื่อว่าสวนทางลิปออยนะฮะเดี๋ยวเปิดให้ฟังกันละกันครับนะทักทายพี่ช่างหลองชัยนาทได้กันละกันครับนะฮะมาเดี๋ยวเรามาเปิดเพลงต่อดีกว่ามานะฮะทักทายพี่ครูนัทระยองนครพนมด้วยขอเพลงดัมเบิลวันด้วยนะฮะโจโจ้หนึ่งเพลงแบงค์คลาสอยู่ช่วงเพลงวัยเปิดให้เนาะนะฮะดีเจครับมีแต่ขวดมีแต่เหล้าเก่าในขวดใหม่ฮะเหล้าเก่าในขวดใหม่มีแต่ขวดเหล้าเก่าขวดเบียร์เก่าเขาดีเจขายแพงเอาไปขายของเก่าสิครับตาต้าฮะนิวบอกว่าฟังอยู่อุดรธานีครับดีเจโอเคครับอยู่จังหวัดไหนทักทายกันได้ทั่วประเทศไทยนะฮะที่กำลังฟังกันอยู่นะครับมาถึงเพลงของเล็กรัชเมศครับกลางมหาสมุทรนะฮะเดี๋ยวจะขอไล่ตั้งเพลงแป๊บหนึ่งห้ามเปลี่ยนช่องไปไหนอยู่ด้วยกันยาวๆเลยถึง5โมงเย็นเลยนะครับห้ามเปลี่ยนช่องไปไหนเลยอยู่ที่ BP Radio เชียงใหม่ออนแอร์สดจากจังหวัดเชียงใหม่ครับไปยังคุณผู้ฟังทั่วประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศที่ฟังกันอยู่ด้วย

นี้ฟังเพลงกันก่อนดีเจขอตั้งเพลงแป๊บนึงนะเข้ามากันหลายเพลงนะฮะเห็นไล่เลงเพลงอาจจะมีสลับตำแหน่งบ้างนะครับเดี๋ยวขอเพลงเย็นๆก่อนเดี๋ยวสักครู่เราจะขั้นเพลงไวกันสัก 2-3 เพลงขั้นกลางเดี๋ยวจะหลับกันก่อนนะฮะน้ำซึมบ่อทรายครับเอกสุรเชษฐ์เพลงนี้ของมาจากตา

ื่อเพลงว่าน้ำซึมบ่อทรายครับเพลงนี้จากเอกสุรเชษนะครับในฉบับนักประจนเพลงนะครับนักประจนเพลงนี้ก็เขาจะนำศิลปินชื่อดังในยุค90 2000เนี่ยไปร้องเชิญไปร้องนะครับในรูปแบบของร้องสดนะฮะเดี๋ยวนี้ศิลปินหลายช่องหลายคนก็ไปทำช่องตัวเองใน YouTube นะฮะในโซเชียลต่างๆแล้วเอาเพลงที่เคยฮิตเคยดังในอดีตเนี่ยมาทำใหม่มาร้องสดต่างๆเราก็จะได้ฟังเพลงที่คิดถึงในเวอร์ชันอะคูสติกเวอร์ชันไลฟ์ซีซั่นใหม่ๆต่างๆมากมายนะครับก็สามารถขอมาได้นะครับทักทายทางแชทนะครับมีพี่ดิวสัญญาจากกาดหลวงเชียงใหม่ได้ทักทายเข้ามาขอเพลง AI 1เพลงเดี๋ยวช่วงเพลงไวเปิดให้เดี๋ยวเพลงไวก่อนรอก่อนเนาะเอาเป็นช่วงไปเดี๋ยวจะเป็นไบโพล่ากันเดี๋ยวช้าเดี๋ยวไวสลับกันเดี๋ยวเนาะเพลงของก้อยรอสักครู่เด้อนะฮะก้อยว่าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาไปเที่ยวงานจูนมาก้อยพร้อมเปย์แหมไลฟ์โดเนทไม่ยอมโดนะฮะแต่เวลาจะไปโดเนทกับคนอื่นเนี่ยโดทั้งวันทั้งคืนนะฮะเดี๋ยวเปิดให้ฟังแล้วกันสำหรับเพลงที่ขอมานะครับนะคุณผู้ฟังครับในแอปพลิเคชันมันมี BP Radio 2ช่องนะฮะถ้าใครฟัง BP Radio ช่อง1ช่องหลักนะฮะแล้วสัญญาณอาจจะกระตุกสะดุดก็ไปกดฟัง BP 2ในแอปวิทยุออนไลน์มันจะมี2อันนะฮะคุณผู้ฟังพิมพ์คำว่า BP ค้นหาช่องวิทยุคือถ้าเราเปิดแอปวิทยุมามันจะมีขึ้นวิทยุช่องต่างๆใช่ไหมฮะคูลฟาเรนไฮต์กรีนเวฟ FM ต่างๆอยู่ข้างบนใช่ไหมฮะแล้ว BP ก็จะถัดลงมาข้างล่างคุณผู้ฟังพิมพ์ข้างบนว่า BP ในช่องค้นหามันจะขึ้น BP มา2ช่อง BP Radio 1 BP Radio 2นะฮะลองกด BP 2 BP 2เนี่ยจะสัญญาณจะไม่สะดุดนะฮะเพราะดีเจจะส่งความละเอียดต่ำนิดนึงมันจะใช้เน็ตน้อยมันจะกินเน็ตน้อยกว่านะครับแต่ถ้า BP 1เนี่ยจะกินเน็ตเยอะหน่อยแต่ว่าเสียงมันจะชัดใสกว่าแต่ BP 2เสียงมันจะมัวมานิดนึงแต่ว่ามันจะกินเน็ตน้อยถ้าใครอยู่บนรถขับรถเดินทางสัญญาณเน็ตไม่ดีใช้ BP 2มันจะลื่นไหลไปเรื่อยๆนะครับให้แจ้งให้ทราบเผื่อใครฟังออนไลน์นะจ๊ะสวัสดีพี่สุรัตน์จากบางแสนวันนี้ครับชัดเจนดีครับทักทายกันนะมาเดี๋ยวจะเป็นขอตั้งเพลงก่อนเข้ามากันหลายเพลงสวัสดีสาวนิรมนด้วยกันแล้วกันครับทักทายมาแล้วแล้วก็ทักทายพี่ช่างฟอร์ดมาสด้าด้วยกันแล้วกันพี่ช่างบอยนะครับช่างฟอร์ดมาสด้ารายงานตัวนะครับจากพัทลุงนะครับเดี๋ยวขอไปที่คริสเชนโดก่อนเมื่อกี้ขอมาแฟนรายการสมาชิกใหม่ของเราพี่นิวนะฮะนิวแพรมมี่เหรอครับเพลงนี้มีชื่อว่าความจริงในใจของคริสเชนโดนะครับบ่าย2โมงครึ่งพอดีตอนนี้นะฮะแล้วก็เอสเวนที่ส่งมาในรอบแป๊บนึงนะฮะเจมส์เรืองศักดิ์ใช่ไหม1 นาทีของเราไม่เท่ากันในรอบแป๊บ

ี่คือเพลงที่มีชื่อว่าความจริงในใจนะครับเพลงจากคริสเตียนโดด้วยเลยกันที่ฝากมานะครับเนาะนี่นิมนต์ขอเพลงของขอเพลงโรบินสันล่ะฮะเพลงญี่ปุ่นล่ะฮะเดี๋ยวสักครู่ก็แล้วกันนะนิมนต์เดี๋ยวหาให้ฟังนะจ๊ะทักทายลุงแป๊ะช่วงบ่ายก็แล้วกันครับนะฮะขอเพลงอย่าไปคิดของโตชิริบิชิโร่ด้วยแป๊ะนี่มาสายตลอดเลยนะฮะห้าโมงให้ฟังเด้อมาถึงเพลงนี้กันดีกว่าลุงแป๊ะส่งน้องเหมียวมาอีกแล้วเพลงนี้พี่ดวงอยากฟังบอกว่าดีใจครับฝากไปให้กับทีมงานนะครับพี่นิกับพี่ดานด้วยกันละกันครับนี่พี่ดานนะฮะผู้จัดการ Honda พระราม3นะครับ Honda พระราม3กรุ๊ปนะฮะสาขาดาวคะนองนะฮะนี่พี่ดวงนี่เขาเป็นเซลล์นี่เหมาะมากนะเป็นเซลล์ที่ร้องเพลงได้นะฮะใครแบบเบื่อเซลล์ที่แบบพูดมากขายของไม่หยุดนะฮะให้ร้องเพลงให้ได้ในระหว่างขับรถไปทดลองไปที่ Honda พระราม3นะครับดาวคอนองได้เลยนะฮะถามหาเซลล์ดวงไหนคนไหนชื่อดวงครับเห็นบอกร้องเพลงเก่งไม่ใช่หรอนี่เขาเคยขึ้นเวทีประกวดร้องเพลงมาหลายเวทีแล้วนะพี่นิกเดอะสตาร์ก็เคยเป็นกรรมการตัดสินนะฮะในการประกวดตอนนั้นด้วยนะฮะเขาเรียกว่าโชคโชนเอ๊ะโชคโชนแปลกๆนะฮะเขาเรียกว่าประสบการณ์หลากหลายนะครับพระราม3ดาวคะนองยินดีให้บริการนะฮะ Honda ทุกรุ่นนะฮะสีไหนแบบไหนติดต่อได้นะครับที่ดวง5577นะฮะขายของให้เต็มที่มาเซลล์ดวงมา

นี่คือเพลงที่ไม่ชื่อว่าสวนทางครับเพลงเพราะจากลิปออยเนี่ยยุค90เลยนะครับจัดไปนะฮะใครชอบเพลงยุค90เพลงเก่าทักทายมาได้นะครับนะฮะพี่จุนไล่ตั้งเดี๋ยวเราอ่านชื่อเพลงหน่อยไหมว่ามีเพลงอะไรบ้างที่เตรียมเอาไว้อาจจะมีสลับตำแหน่งคิวเพลงบ้างนะครับเพราะว่าเข้ามากันเยอะทีเดียวพี่ต้าบอกว่าดีเจครับช่างเอกอยากฟังแม้ว่าของเสกโลโซนะฮะเดี๋ยวรอแป๊บนึงเดี๋ยวเปิดให้ตาบอกช่างเอกรอสักกรรมรอสักแป๊บ

ี่ฮาชุดบอกว่าเมื่อก่อนนึกถึงสมัยยุค90เมื่อก่อนถ้าดีเจพูดทับเพลงจะโดนด่านะสมัยก่อนจริงๆนะถ้าดีเจคนไหนพูดทับเพลงนี่โดนเลยนะจะอ่านชื่อเพลงแป๊บหนึ่งนะครับคุณฟังขอเพลงอะไรมาบ้างนะครับเดี๋ยวจะเปิดเพลงนี้ให้จะเปิดเพลง1นาทีของเราไม่เท่ากันที่เอสเอ็มเอสส่งมาเดี๋ยวอยากจะฟังเสียงของน้องหงร่อนแหละดิรีลันให้อีกรอบหนึ่งเมื่อคืนแฟนบอลแมนยูกับลิเวอร์พูลเกือบตีกันตายกับฟังเกือบต่อยกันนะฮะมีการขอโทษขอโพยกันด้วยคือจะมีน้องหงร่อนคนหนึ่งเขาจะชอบแซวชอบแซะนะส่วนอีกคนนึงคือชิปพี่ใหม่นี่เขาจะเป็นคนที่เชียร์แมนยูนะฮะแล้วก็ตันเนอร์นี่ก็แมนยูพี่จุ๊บนั่นก็แมนยูนะฮะส่วนไอ้ที่เหลือทั้งหมดอื่นๆน่ะเป็นลิเวอร์พูลหมดเลยแล้วมีเชลซีบ้างแต่เขาจะมาแซะมาแขวะกันบอกว่าทีมกากากทีมใต้เท้าใต้ตีนอะไรเงี้ยเขาจะแฉกันไปพิมพ์ว่ากันไปว่ากันมาเมื่อคืนเดือดผูกเกือบตีกันตายกับฟังเกือบต่อยกันนะฮะมีการขอโทษขอโพยกันด้วยคือจะมีน้องของร่อนคนหนึ่งเขาจะชอบแซวชอบแซะนะส่วนอีกคนนึงคือชิปพี่ใหม่นี่เขาจะเป็นคนที่เชียร์แมนยูนะฮะแล้วก็ตันเนอร์นี่ก็แมนยูพี่จุ๊บนั่นก็แมนยูนะฮะส่วนไอ้ที่เหลือทั้งหมดอื่นๆน่ะเป็นลิเวอร์พูลหมดเลยแล้วมีเชลซี

พอดีมีคนฟังว่าอยากฟังเสียงน้องหงร่อนอาจจะเปิดได้นะฮะจริงๆพี่ใหม่เมื่อคืนนี้เขาไม่ได้โกรธน้องหงร่อนนะเขาโกรธพี่อีกคนนึงที่เขาบอกว่าอะไรนะหมาแดงหมาแดงนั่นแหละเงินนั่นแหละไปแซวเขาว่าหนึ่งนาทีของเราไม่เท่ากันครับไม่เคยอยู่ในสายตาของพันขังหัวใจนี่ก้อยขอมานะก้อยเนาะนะฮะก้อยโดเนทมา20 บาทก้อยถ้าไม่โดเนทมาจะเปิดให้ท่อนเดียวจะเปิดให้5 วินาทีแล้วปิดเพลงเลยนะฮะ20 บาทส่งมาเดี๋ยวนี้ยาก้อยหินเล็กไฟก็เอาเพลงเพื่อเธอแล้วกันนะครับคืนให้เธอของ Crazy รักแท้เพลงรักของเล้าโลมเรื่องตัวไหนก็หนาของ Batcherเกี่ยวก้อยของอัศนีวสันต์ข้องใจของเกิร์ลครับความจริงที่ไม่มีเธอของ Studio Project ขอใจจะคืนโจโจ้ฮักของวงไทม์ไม่ใช่หนุมานโจโจ้ของแท็กซี่กางเกงกับเท่าที่มีเพราะเธอเป็นคนดีของเบบี้บูนอกใจเธอไม่ลงของทีมหนุมานก็คิดถึงของแต้ศิลาอ้อของพี่เฟิร์สด้วยเมื่อกี้เดี๋ยวแทรกตรงกลางให้เนาะนะฮะเพลงสนุกสนานจากแบงค์วงคราชนะฮะของหญิงลีร้องด้วยกันนะฮะ Number 1แล้วก็กิ่งทองใบหยกนะฮะเพลง AI จากพี่อะไรนะเมื่อกี้กาดหลวงเมื่อกี้นะฮะพี่ดิวกาดหลวงนะฮะดาวินซ่าบอกว่าลิเวอร์พูลยิ่งใหญ่ตลอดการครับดีเจพี่ดาวินซ่าเมื่อคืนเนี่ยเขาเกือบต่อยกันนะทีมกากพวกใต้ตีนนะฮะพวกเป็ดพวกม้าแดงเนี่ยเขาด่ากันนะแหมก้อยมาเร็ว20 บาทเร็วโดเน็ตมาเร็วโปเต้พระราม7รายงานตัวนะครับโปเต้หัวล้านมาแล้วนะครับเพราะว่ามีฝนบางๆฝนบางๆนี่คือผมบางใช่ไหมฮะผมบางบนหนังศีรษะใช่ไหมฮะใช้ปลุกผมโปเต้นะครับแซวแล้วแซวแล้วมาฟังเพลงต่อมาสายเข้ามานี่เขาจะหน้าไหมเปล่าสายนี้นะฮะ

0: กันชื่อเพลงว่า1นาทีของเราไม่เท่ากันครับงานจากพี่เจมส์เรืองศักดิ์นั่นเองเจมส์เรืองศักดิ์ลอยชูศักดิ์นะครับเนาะเมื่อกี้มีหลังไมค์ทักทายเข้ามานะฮะหนึ่งสายนะครับบอกว่าดีเจครับโทรมาจากที่เชียงใหม่นี่แหละอยู่แถวโรงพยาบาลสันทรายนะฮะบอกว่าขอเพลงโลกที่ไม่มีเธอโลกที่ไม่มีเธอในของพัทเทรดใช่ไหมฮะ
1: งานที่
0: เนาะเมื่อกี้พอดีคุยไม่จบสายตัดไปก่อนนะฮะพัทเทรดนะโลกที่ไม่มีเธอเพลงนี้ใช่ไหมครับนะเดี๋ยวเปิดให้นะแป๊บนึงนะฮะเป็นเพลงเย็นๆซึ้งๆนะครับได้เลยนะฮะ
1: เป็นอีกวันแล้วสิ
0: วันนี้พี่สมพรบอกว่าที่ใจเข้าตอนนี้ผมอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมิอยู่นะครับไปทำธุระที่สนามบินสุวรรณภูมิส่งบรรยากาศมาคึกคักทีเดียวนะขอเพลงพี่เบิร์ดสักเพลงหนึ่งก็แล้วกันครับนะฟ้าใสฟ้าแจ้งดีสุวรรณภูมินะครับนะอยู่ส่วนไหนทักทายกันได้ทุกประเทศไทยนะครับต่างประเทศด้วยอยู่กับดีเจวินในจันทร์ตรงนี้กับ True Detail ครับร้านยำปูม้าเจ็ดยอดเชียงใหม่แล้วก็ร้านเจียวข้าวต้มหนึ่งบาทที่เชียงใหม่ด้วยแยกหลุยส์สังกำแพงหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าเชียงใหม่ครับนะพี่ดาวินซ่าวันนี้ใช่ครับผมรักทีมลิเวอร์พูลแต่ก็ไม่เคยด่าทีมอื่นนะครับ ถึงจะไม่ค่อยชอบทีมผีเข้าไส้เข้าดุกดำก็ตามแต่ก็ไม่เคยด่านะ ไม่เคยด่าเป็นเป็ดเป็นห่านใช่ไหมพี่ว่ากันไปว่ากันไปมาฟังเพลงต่อกันดีกว่านะครับเดี๋ยวจะได้ต่อกันไปเนาะนะฮะได้เข้ามาเล่าข่าวกันงั้นเปิดเลยแล้วกันอาหุสาโทรศัพท์มาเสียสตางค์แล้วเปิดให้เลยแล้วกันนะฮะขอบคุณก้อยแล้วกันเมื่อกี้ฝากโดเนทมาให้ด้วยนะฮะอย่าก้อยนะครับเอ็นจอยว่าดีเจข่าววันนี้มีเรื่องผีให้ฟังหรือเปล่าเดี๋ยวรอเย็นๆเนาะเย็นเดี๋ยวดีเจขอเตรียมสักเรื่องนึงเรื่องผีมาเล่าให้ฟังนะครับรอเย็นๆค่ำๆก่อนตอนนี้เราเคลียร์เพลงกันไปเรื่อยๆกันก่อนนะ

นี่คือเพลงพลอนะครับจากพอร์ตเทรตด้วยนะครับโลกที่ไม่มีเธอนะครับเดี๋ยวเราฟังเพลงกันก่อนเนาะช้าๆก่อนแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าค่อยมีเฮไว้30เพลงที่ขอมาเมื่อกี้นะครับตอนนี้คิวเพลงเต็มแล้วครับหยุดขอก่อนเด้อมันเลยเวลาแล้วตอนนี้มันเลย 5:00 นแล้วเดี๋ยวเปิดไม่ทันกันเนาะคิวเพลงมากันเยอะทีเดียวนะครับเดี๋ยวเรื่องบอลค่อยคุยกันช่วงหน้าเราก่อนเดี๋ยวจะขอตั้งเพลงก่อนนะครับพี่อู๋สุนทรกำลังนั่งกินเงาะอยู่นะฮะกินเงาะกินลำไยหรือกินช้างดีพี่ผมเลิกกินลำไยนานแล้วครับเริ่มมากินเงาะแทนแล้วตอนนี้แหละฮะมีความหลังกับลำไยนะฮะพี่อู๋นี่ก็เป็น FC ลำไยไหทองคำตั้งแต่ลำไยไปมีแฟนใหม่ชื่อช้างนี่ขึ้นเลิกกินลำไยไปเลยนะฮะนี่ครับมาฟังเพลงต่อดีกว่าเดี๋ยวค่อยมาพูดคุยกันต่อเนี่ยตีเก๊หมดนะพี่โอ้นะลำไยเงาะช้างนี่ตีเก๊หมดนะฮะมาไม่เคยอยู่ในสายตาครับเพลงจากพันธุ์วรการเดี๋ยวให้ฟังขังหัวใจด้วยที่ก้อยขอมาเมื่อกี้เนาะนะครับก้อยจูนนะครับหินเล็กไฟเพื่อเธอครับคืนให้เธอของ Crazy ด้วยแล้วโลมแบทเชอร์อัศนีนะครับเมื่อกี้พูดถึงอัศนีวสันมีพี่ป๊อตส่งบรรยากาศมาว่าดีใจครับเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเคยไปดูคอนเสิร์ตคนหัวใจสิงที่สิงปาร์คเชียงรายด้วยถ่ายภาพบรรยากาศเก็บไว้นะขอดูนี่โอ้นี่นะพี่ป๊อตส่งภาพมานะฮะโอ้น่ะดูสิทรงผมนึกว่าดารามานะฮะคือหน้าตาดีกว่าดาราอีกนะเนี่ยใส่แว่นดำระวังมืดฝนนะพี่นะอันนี้ไปดูคอนเสิร์ตที่สิงปาร์คเชียงรายเนี่ยส่งภาพในไลน์กลุ่มนะฮะสิงคอร์ปอเรชั่นนะฮะสิงปาร์คนี่บรรยากาศเขาดีนะคุณฟังเคยไปไหมบรรยากาศดีแล้วก็โดยเฉพาะช่วงหน้าหนาวนะพี่เลิฟเนาะเนี่ยหน้าหนาวเนี่ยอากาศดีเย็นสบายมากๆเลยนะครับไปอยู่ปีเดียวที่เหลือไม่ได้ไปอีกเลยนะไปปีก่อนหลายปีที่ผ่านมานะสิงปาร์คเชียงรายกว้างบรรยากาศดีเย็นนะฮะกลางวันอาจจะร้อนหน่อยแต่กลางคืนนี่ก็ถือว่าดีนะวิวงามนะครับนะฮะนะครับลุงแป๊ะส่งภาพน้องเหมียวมาก็กินกาแฟอยู่ดีเจครับเล่าข่าวเรื่องการเมืองหน่อยฮะเดี๋ยวรอช่วงต่อไปก่อนการเมืองค่อยว่ากันเนาะเอาหลายๆเรื่องหลายๆราวนะครับเนาะดีเจไม่ทันแล้วตอนนี้ผีด้วยการเมืองด้วยเพลงด้วยตอนนี้นะฮะตอนนี้หัวหมุนหมดแล้วตอนนี้นะครับตอนนี้เพลงหยุดขอก่อนนะครับไม่ทันแล้วนะครับพี่โอ๋ว่าดีเจครับตอนนี้ขับรถอยู่แถวๆลำลูกกาปทุมธานีครับรอลงของจนหลับไปเลย10รอบแล้วฟังเพลงไปเรื่อยๆสงสัยจะฟังดีเจวินจนจบรายการแน่วันนี้โอเคพี่รอต่อไปฟังเพลงยาวไปเรื่อยๆครับมาพันวรการกับเพลงนี้

พลงจากพันวรการนะชื่อเพลงว่าไม่เคยอยู่ในสายตานะครับไม่เคยเลยไม่เคยเลยนะครับเดี๋ยวเราเปิดเพลงกันต่อเนาะเดี๋ยวค่อยมาเล่าข่าวกันต่อตอนนี้เข้าสู่ช่วงเวลาบ่ายสามพอดีเลยนะครับมีเพลงจากโซมาลีเหรอครับเนาะนี่ขอไว้เมื่อกี้จากเด็กก้อยอยากฟังนะฮะ

0: พลงจากส้มมารีนะครับที่ขอไปด้วยรายการนี้ก้อยขอมานะครับขังหัวใจนะไขหัวจังขังหัวใจเดี๋ยวให้ฟังเสียงเมื่อกี้ก่อนที่เจ๊พูดถึงเรื่องราวของฟุตบอลใช่ไหมครับก็เลยจะให้ฟังเสียงของน้องหงรอดหน่อยเมื่อคืนนี้ไปแผลงฤทธิ์อะไรไว้ใน BP Radio ตอนกลางคืนจนทำให้แฟนแมนยูนั้นเดือดเดือดๆลองฟังเสียงของนางหน่อยเมื่อคืนนี้นะครับลองฟังเสียงของนางเมื่อคืนโทรศัพท์เข้ามาหน้าใหม่นะฟังนะฮะดีกว่ามานะฮะสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะพี่วินน้องหงรอดรายงานตัวค่ะ
0: มาเลยจ้าว่าไงเหรอ
1: ก่อนอื่นนะคะพี่โสดขอ1แก้วแรงๆเน้นๆฉลองให้หงแดงลิเวอร์พูลทีมชั้นนำแห่งเกาะอังกฤษหน่อยนะคะขออีกรอบนึงนะคะพี่วิน
0: ได้เลย
1: แล้วก็วันนี้เสียงแหบไปหน่อยนะคะพี่วิน
0: เพราะว่าก
1: รี๊ดเยอะไปหน่อยค่ะ
0: กรี๊ดเยอะ
1: ใช่เพราะว่าพอดีเอเวอร์ตันนะคะตีเสมอนาทีบาป
0: โอ้นาทีบาปเลย
1: พวกเด็กผีอะค่ะถ้าคิดจะโทรหน้าไมค์อะค่ะช่วยพูดดังๆหน่อยนะคะ
0: ได้เลยขอแล้ว
1: เพราะว่าใช่เพราะว่าจะไม่ค่อยได้ยินนะคะเพราะว่าหงแดงอยู่สูงกว่าเยอะอะค่ะพี่วิน
0: โอ้โหจัดไป
1: พอดีมันคนละชั้นกันนะคะ
0: ใช่คนละชั้นจริงๆเนาะ
1: ใช่ค่ะช่วยพูดดังๆหน่อยนะคะ
0: ได้เลยเดี๋ยวรีรันอีกรอบนึงดัง
1: ๆ คืนนี้ขอเพลงนะคะพี่วิน
0: เพลงอะไรครับ
1: จบแบบนี้ค่ะไม่เริ่มดีกว่า
0: โอ้ยเพลงนี้ความหมายแรงเหรอฮะ
1: ของปาล์มนะคะพี่วิน
0: ได้
1: ความหมายเพลงอ่ะไม่แรงแต่ว่าชื่อเพลงอ่ะมันน่าจะแรงมันน่าจะชิ่งไปโดนใครได้หลายๆคนนะคะพี่วิน
0: นั่นน่ะสิเ
1: ออปอลอนะคะลิเวอร์พูลยิ่งใหญ่กว่าค
0: ่
1: ะ
0: ได้เลยครับ
1: ขอบคุณค่ะพี่วินสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับเห็นไหมนางมันร้ายไหมแล้วพอสายน้องร้อนจบเลยนะพี่ใหม่ฟาดงงฟาดงานนะพี่ใหม่บอกว่าตีเก้หมดครับแมสสองได้แค่สองลูกทำมาเป็นคุยเก่งคุยดีเมื่อกี้ใครนะด่าแมนยูเป็นหมาแดงพวกนี้นะดิเจเอาไลน์มาให้สินี่ใครทักว่าเป็นหมาแดงนั่นนะพี่ใหม่นี่เดือดฟุดฟัดเลยนะฮะตีเก้หมดนะฮะได้แค่สองลูกพี่ใหม่บอกว่าตีเก้ปลอมพวกเนี้ยทำมาเป็นดีด้านะฮะอันนี้ก็คือเรื่องราวของแฟนบอลที่เขาขิงกันไปขิงกันมานะฮะนี่ตันเอิ้นมาแล้วครับเลือกเป็ดให้เหมาะกับงานครับพี่เจเป็ดเอาไว้ขัดส้วมเท่านั้นนะครับนี่เห็นไหมมีการขิงกันต่อนะฮะส่วนอีกทีนก็บอกว่าดีเจครับส่งกิฟต์เซตยาฆ่าหญ้าตราหมาแดงให้หนึ่งชุดได้ไหมฮะเพื่อจะมาฆ่าหญ้าแถวนี้อะฮะแต่ละคนนี่นะมันสุดๆจริงๆนะฮะไม่จบไม่สิ้นสักทีนะฮะนี่ไงพี่เพชรมาแล้วนะฮะยิงได้2ลูกเหมือนกันนะฮะใครเป็นเชียร์ทีมไหนก็ว่ากันไปเพราะมันสนุกๆเนาะนะพี่สนเนาะร้ายเหมือนลำไยเลยเนาะ

0: นี่คือเพลงของแคลซี่ครับเพลงที่มีชื่อว่าคืนให้เธอนะครับคืนให้คืนให้กันและกันนะฮะตอนรับเข้าสู่ช่วงเวลาบ่าย 3:00 นกับที่นี่ BP Radio แล้วก็ DJ Win ตรงนี้เลยนะครับทักทายกันวันนี้บ่าย 3:00 นกับอีก14นาทีทักทายคุณผู้ฟังทางมุนทริกด้วยที่เพิ่งลิงก์สัญญาณช่วงเวลาบ่าย 3:00 นี้หลังจากที่หายกันไปหลายวันทีเดียวใช่มั้ยตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมาเสาร์อาทิตย์จันทร์นะฮะวันนี้วันอังคารมาเจอกันแล้ววันนี้วันที่8เดือน9ครับวันนี้วันอังคารที่8นะครับเดือนกันยายน2569กับบรรยากาศร้อนๆบ่ายนี้นะครับเป็นไงบ้างช่วงบ่ายนี้มีจังหวัดไหนฝนฟ้าตกบ้างไหมฮะผมเมื่อคืนนี้ที่เชียงใหม่ได้ฝนกระหน่ำลงมาอย่างหนักเลยกระหน่ำตุ้มตามตุ้มตามเลยอย่างหนักเลย แล้วก็เมื่อคืนมีน้ำท่วมขังด้วยนะพี่ยุงในโอ่งพี่ยุงในโอ่งนะครับ ทักทายด้วยกันแล้วกันนะฮะเอาละเข้าสู่ช่วงนี้กับดีเจวินที่ BP Radio นะฮะและแน่นอนครับช่วงนี้อยู่ด้วยกันด้วยกับ True Detect นะครับให้การดูแลแล้วก็ให้การสนับสนุนกันด้วยในช่วงเวลานี้เช่นเคยครับ
1: ติด Speed 5G ไปกับ True Detect เมื่อรวมกันก็ให้สัญญาณที่เร็วแรงกว่าครอบคลุมมากกว่าชีวิตพุ่งไปข้างหน้าด้วยสัญญาณครอบคลุมมากถึง 99% ของประชากรครอบคลุมพื้นที่การใช้งาน77จังหวัดทั่วไทยเชื่อมต่อง่ายแรงเต็มสปีดพร้อมบริการ Wi-Fi กว่า 140,000 จุดเพิ่มศักยภาพ 5G ให้ทุกไลฟ์สไตล์ไม่ว่าจะอัพโหลดหรือดาวน์โหลดก็ทำได้ทะลุทะลวงไร้ขีดจำกัด

0: ียบเราจะไม่หยุดสร้างเทคโนโลยี 5G ให้เป็นที่หนึ่งในการสร้างสิ่งดีๆให้เกิดขึ้น True D-Tech 5G ที่หนึ่งเครือข่าย 5G อัจฉริยะเน็ตเร็วแรงทั่วไทย
1: อย่าลืม True D-Tech ด้วยกันเลยนะครับเลือกซิมเบอร์สวยโปรโมชั่นแพ็กเกจดีๆนะครับเลือกซิมจาก True D-Tech กันได้เลยนะฮะมีเลขกันหลากหลายทีเดียวอย่างโปเต้นี่ก็ใช้ True เหมือนกันเน็ตบ้านก็ใช้ของ True ซิมก็ใช้ของ True นะฮะลูกค้า True โดยแท้นะฮะที่แท้ True เลยทีเดียวนะครับก็สามารถเลือกแพ็กเกจโปรโมชั่นกันได้เลยนะครับฝากด้วยแล้วก็ที่เชียงใหม่ครับร้านยำปูม้าจัดยอดนะฮะไปนัวไปแซ่บกันได้กับหลากหลายเมนูอร่อยคือไม่ใช่เฉพาะมีส้มตำยำอย่างเดียวนะเขามีพวกเมนูอีสานตับหวานหมูน้ำตกนะฮะไอศกรีมสลอปี้นะฮะประเภทแบบว่าหมูกรอบอะไรพวกนี้ก็มีครบเลยนะที่ร้านยำปูม้าจัดยอดมีหลายร้อยเมนูทีเดียวนะครับไปเสิร์ฟไปนัวกันได้ห้องแอร์เย็นฉ่ำทีเดียวที่เชียงใหม่นะครับจัดยอดจัดยอดช่างเคียนแล้วก็หลังมอชอนะครับแล้วก็สาขาแฟรนไชส์นี่มีหลายจังหวัดเลยนะภาคกลางก็มีเหมือนกันสำหรับยำปูม้าจัดยอดเชียงใหม่ครับนี่ไปออกรายการแฉมาเลยนะรายการมดดำแฉนะฮะรายการแฉไม่ใช่รายการแฉสิเอารายการแฉถูกแล้วนะฮะของช่อง GMM นะเขาเชิญไปออกด้วยแล้วก็มีรายการครัวคุณต่อยก็ไปมาแล้วนะฮะครัวคุณต่อยก็เชิญไปเหมือนกันนะครัวคุณต่อยนะแล้วก็ยังมีรายการสักอย่างนะช่อง7นะฮะก็มาถ่ายทำเหมือนกันนะฮะก็เป็นร้านดังในเชียงใหม่นะฮะก็สามารถจะแวะไปชิมไปนัวกันได้แล้วกันนะฮะย่ำปูม้าจัดยอดครับแล้วก็ร้านเจยาวข้าวต้ม1บาทด้วยนะครับเมนูความอร่อยที่พร้อมเสิร์ฟกันที่ร้านเจยาวนะครับทั้ง2สาขานะแยกหลุยส์สันกำแพงเชียงใหม่แล้วก็สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าเชียงใหม่ก็ไรสาขาไหนแวะไปใช้บริการได้นะครับนะโปเต้ว่าที่แท้ทรูนะฮะโปเต้ออกมาเลย 6G จะมาโปเต้ซื้อมือถือใหม่สิ iPhone 18 Pro Max ฮะเดี๋ยวมาแน่นอน 6G นะมาแน่นอนนะฮะพี่ว่าดีใจครับหมูกรอบมี5ล้านไหมฮะมี5ล้านเลยพี่5ล้านไม่ใช่5ล้านเฉยๆนะ ขอเพลงทุกสิ่งของน้อยวงพลูด้วยนะครับทักทายเข้ามานะเดี๋ยวรอสักครู่กันก่อนเนาะเนี่ยเดี๋ยวอ่านชื่อเพลงแป๊บนึงว่ามีคุณผู้ฟังขออะไรบ้างเดี๋ยวขอเพลงเย็นอีกสักเพลง2เพลงเดี๋ยวขึ้นเพลงร็อกกันแล้วก็เดี๋ยวมีเพลงมันๆให้ฟังกันช่วงหนึ่งนะครับเนาะที่คุณผู้ฟังส่งไว้อ่านชื่อเพลงก่อนนะฮะหล่นหายระหว่างทางนี้เป็นเพลงแนวสไตล์อินดี้ล่องลอยนะฮะแฟนประจำพี่รับเหมาเขาชอบเพลงประมาณนี้สไตล์นี้นะครับเนาะรักแท้ไม่เป็นรักครับจากเล้าโลมเรื่องตัวไหนก็หนาวของแบทเชอร์เกี่ยวก้อยอัศนีวสันต์เกี่ยวก้อยนิชาหรือไวนะเอาเกี่ยวก้อยมาก่อนก็ได้เดี๋ยวเอาหล่นหายเนาะเกี่ยวก้อยรักแท้แท้ไม่รักดูไหนก็หนาวข้องใจของเกิลความจริงที่ไม่มีเธอกำเนิดหนุ่มมาในเพลงไวใช่ไหมเอาเป็นขอใจเธอคืนก่อนไม่ใช่ฮนุมานกำเนิดฮนุมานเท่าที่มีกางเกงเบบี้บูของทีมของแต้ศิลาของเบิร์ดธงชัยพี่แบงค์คลาชนะครับหินทองใบหยกนี่คือที่เตรียมเอาไว้เนาะของพรูเพลงนี้เป็นเพลงอินดี้เย็นๆนะครับฟังแล้วห้ามหลับนะอารมณ์มันจะเย็นๆหน่อยวันนี้ยังไม่ได้เล่าข่าวเลยเนี่ยไหมมัวแต่เปิดเพลงอย่างเดียวเพราะคุณฟังขอเพลงมาเยอะนะครับนะเดี๋ยวขอไล่ดูก่อนวันนี้มีประเด็นอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับนะเรื่องการเมืองเดี๋ยวจะวิเคราะห์ให้ฟังนะครับเดี๋ยวคนถามว่าเห็นว่าเขาจะมีการชุมนุมประท้วงกันเหรอฮะส่วนที่ริมทองกุลต่างๆนะฮะ

ที่ร้องเพลงเพราะแต่ผมกำลังทำสิ่งที่ชีวิตหนึ่งควรจะทำนั่นคือการได้นำเรื่องราวของบางคนมาส่งต่ออย่างเช่นเรื่องราวของบทเพลงนี้เมื่อประมาณ2ปีก่อนผมมีโอกาสได้เจอกับชายคนหนึ่งในขณะนั้นเขารูปร่างผอมบางสู้ผอมนะครับเขาเดินมาถามคำถามกับผมวันที่ผมไปเล่นงานหนึ่งไอ้หนุ่มถ้าวันหนึ่งเองจะจากโลกใบนี้ไปสิ่งที่เองจะหวนคิดถึงที่สุดคืออะไรอย่างเราไม่เคยที่จะใกล้ที่จะพูดง่ายๆบ้านเราก็คือยังไม่ใกล้ที่จะตายยังไม่ใกล้ที่จะจากโลกไปเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าเรากลัวอะไรนะผมก็เลยตอบส่งๆไปว่าอาจจะเป็นโลกหลังความตายมั้งครับเพราะถ้าผมจากโลกใบนี้ไปที่นั่นไม่มีพ่อมีแม่ผมอยู่ไม่มีเพื่อนไม่มีครอบครัวอยู่นั่นผมกลัวเวลาต้องเดินทางคนเดียวเขาบอกมันไม่ได้ผิดนะที่เองจะตอบแบบนี้แล้วเองอยากฟังคำพูดของคนที่ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายแล้วกำลังจะตายอย่างข้าหรือเปล่านี่คือคำพูดของชายผู้นั้นเขาบอกเอาไว้ว่าสิ่งที่ข้ากลัวที่สุดไม่ใช่โลกหลังความตายหรอกท้ายที่สุดทุกคนก็ต้องเดินทางไปแต่สิ่งที่ข้ากลัวที่สุดก็คือโลกที่มันเป็นอยู่ในตอนนี้โลกที่ทุกวันทุกคืนมันคอยหลอกหลอนด้วยความเจ็บปวดมันคอยตั้งคำถามในทุกค่ำคืนว่าเฮ้ยทำไมเองไม่ไปสถานที่นี้เองก็ใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้มานานทั้งที่เองก็อยากไปมากทำไมต้องรอให้ตัวเองป่วยเป็นมะเร็งทำไมต้องรอให้ตัวเองใกล้จะตายอย่างใครสักคนหนึ่งที่เขาอยู่ข้างๆเนี่ยทำไมเองถึงไม่บอกรักท้ายที่สุดเองก็เก็บความรักไว้กับตัวของตัวเองเขาก็เลยทิ้งท้ายว่าถ้าพวกเองเป็นศิลปินหรือว่าเป็นนักร้องงั้นช่วยนำเรื่องราวเพลงนี้มาส่งต่อทีนะครับผ่านไป2ปีเพลงนี้ไม่ใช่เพลงที่ดีที่สุดแต่ผมเชื่อเหลือเกินมันได้ทำให้หลายคนทำในสิ่งที่ดีที่สุดนั่นคือการได้ทำเพื่อตัวเองบ้างนะครับขอให้ทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพ

จริงๆเป็นเพลงที่เพราะนะเป็นเพลงที่ความหมายดีนะครับแต่ว่าคนที่จะฟังเข้าใจแล้วก็คนจะเข้าถึงได้ต้องเป็นคนที่เป็นคนที่แบบมีศิลปะในตัวค่อนข้างจะสูงเหมือนกันคุณผู้ฟังเคยเห็นนักปั้นนักวาดภาพศิลปเขาเรียกว่านักศิลปินเนาะที่เขาปั้นหรือเขาวาดภาพมาสักภาพมาที่เราดูแล้วรู้สึกเฮ้ยนี่ภาพอะไรทำไมเราดูแล้วไม่เข้าใจเคยเห็นไหมฮะคนที่เป็นศิลปินหรือว่าศิลปะพวกเนี้ยเขาจะมีความคิดมีกระบวนการมีการนำเสนอในรูปแบบของเขาเองซึ่งบางครั้งบางทีเนี่ยเราอาจจะไม่เข้าใจเอาง่ายๆเลยคุณฟังเห็นอาจารย์เฉลิมชัยโคศิพิพัฒน์ไหมฮะเออที่แบบชอบโม้เยอะๆนะโอ้ยมันสวยมากดูรูปปั้นนี่สิมันงามมากเลยบางครั้งบางทีภาพวาดที่อยู่ในเอกสารในกระดาษหรือว่าในที่ข้างฝาเป็นภาพแบบคนหนึ่งยืนอยู่เฉยๆนะฮะแล้วก็มีลงสีน้ำมันเป็นสีดำๆภาพนี้มันดูแล้วมันสะเทือนใจมากเลยบ่งบอกถึงชายคนนี้กำลังเศร้ากำลังสะเทือนใจเขากำลังถูกทำร้ายทางจิตใจดูแล้วสะเทือนใจมากนะคือคนที่เขาวาดภาพเนี่ยเขาจะวาดจากความสูงเขาซึ่งเราจะไม่เข้าใจว่าเขาต้องการสื่ออะไรจนทั้งเราได้ฟังเขาพูดเหมือนเพลงนี้ก็เหมือนกันนะครับถ้าฟังมันผ่านไม่เข้าใจเลยแต่ได้เมื่อกี้คุณฟังที่ไปฟังเนื้อหาเขาบอกว่าเขาแต่งออกมาจากมีชายคนหนึ่งที่ป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายกำลังจะเสียชีวิตแล้วเดินมาถามศิลปินว่าเนี่ยถ้าวันหนึ่งคุณกำลังจะไปละคุณป่วยนะคุณทำไมคุณไม่ทำในสิ่งที่ใจอยากต้องการอยากบอกรักใครอยากทำอะไรให้บอกให้ทำไปก่อนที่ทุกอย่างมันจะสายเกินไปก่อนที่ทุกอย่างมันจะหล่นหายไปในระหว่างทางอ๋อนี่ก็เป็นแรงบันดาลใจในการที่เอามาทำเป็นเพลงนี้เข้าใจไหมฮะแต่ถ้าเราฟังเฉยๆไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องเดี๋ยวฟังแล้วหลับไปเลยนะฮะคือศิลปินอินดี้เนี่ยฟังฮะเขาจะมีแนวคิดรูปแบบการนำเสนอรูปแบบของเขานะฮะคนที่จะฟังเข้าใจได้ต้องเป็นศิลปินเหมือนกันมีศิลปะเหมือนกันอย่างเช่นพี่เนี่ยพี่รับเหมาเงี้ยนะฮะหรือว่าศิลปินที่เป็นนักปั้นต่างๆถ้าเป็นชาวบ้านทั่วไปคือฟังแล้วหลับเลยหลับไปเลยอันนี้เข้าใจความหมายยังว่าอินดี้มันคืออะไรนะฮะนะครับอันนี้อธิบายให้ฟังเฉยๆเผื่อใครอยากรู้ว่ามันคืออะไรอะไรเงี้ยเนาะพี่สวัสดิ์วันนี้ฉันครับอยากไปตามความฝันแต่ติดตรงที่ไม่มีเงินครับดีเจเพลงดีงามมาคิดดูแล้วโคตรเสียดายตรงที่ไม่มีเงินไม่พี่สวัสดิ์ถ้ามีเงินถือว่ามีอินดี้ต้องไม่มีเงินต้องจนด้วยถึงจะอินดี้ศิลปินเขาจะไม่สนใจเรื่องเงินพี่ศิลปินถ้าบอกว่าถ้าสู้ใครมีเงินปั๊บคุณจะอินดี้เลยคุณจะไม่มาจากจิตวิญญาณคุณจะต้องเป็นคนจนฟันฝ่าอารมณ์ฟันฝ่าความรู้สึกนะถ้าเมื่อไหร่มีเงินประธานทุกอย่างไม่ถือว่าอินดี้ตัดทิ้งนะฮะปัดตกเลยนะฮะต้องไม่มีเงินต้องจนต้องฟันฝ่าชีวิตต้องสู้ชีวิตหาความสุขให้ตัวเองบรรลุธรรมบรรลุศิลป์ซึ่งศิลปะอันนี้คือนิมิตหมายหรือว่าเขาเรียกว่าจุดประสงค์คนอินดี้ในทุกๆแขนงทั้งวาดภาพร้องเพลงศิลปะต้องสู้ต้องฟันฝ่าก่อนถ้ามีเงินไม่เข้าใจนะอันนี้ที่พยายามจะสื่อให้เพลงให้เข้าใจนะส่วนคนที่ไม่เข้าใจก็จบไม่ต้องฟังอัศนีวสันต์ครับเกี่ยวก้อยดีกว่าสวัสดีพี่บอลนะฮะทักทายช่วงบ่ายครับเมื่อกี้พูดถึงเรื่องของบอลนะครับเมื่อกี้มีพี่ทองบาวดีเจครับเรื่องฟุตบอลนี่นะเชียร์ให้เป็นกีฬานะครับจะเชียร์หงจะเชียร์แมนยูจะเชียร์อะไรก็ตามแต่เชียร์นอนเชียร์เชลซีอย่างพี่ทองบาวนี่เขาเชียร์แมนยูนะแต่ผมก็ไม่เคยไปล้อใครว่าเป็ดโปรนะฮะไม่เคยไปล้อใครว่าเป็นหมาดงหมาแดงนะฮะเชียร์เป็นกีฬานะครับเนาะถ้าไม่มีเงินก็ทำตามความฝันยากใช่หรือพี่สวัสดิ์เหมือนพี่สวัสดิ์จะทำเมนเผาศพต้องมีเงินก่อนนะฮะมาอัศนีวสันต์ครับเพลงนี้ที่ขอไว้ด้วย

เป็นเพลงของสตีเวอร์ซันก็จะเป็นว่าเกี่ยวก้อยเกี่ยวใจนะครับเพิ่งมีคอนเสิร์ตไปเมื่อช่วงสัปดาห์ก่อนแต่ก็มีประเด็นดราม่าสำหรับสตีเวอร์ซันเป็นคอนเสิร์ตครั้งสุดท้ายนะฮะแต่ไม่ท้ายสุดเด้อคงจะมีเรื่อยๆอยู่นะเพราะแต่ละคนก็อายุอนามเนาะนะฮะแล้วขอเคลียร์เพลงกันต่อนะครับเดี๋ยวฟังเพลงกันไปเรื่อยๆเนาะเดี๋ยวจะหาข่าวต่างมาให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับในช่วงเวลาของบ่ายนี้ทักทายพี่กิ่งพีรวิทย์แก้วคำด้วยกันละกันนะครับเพิ่งกลับเข้าสำนักงานมาบอกดีว่าไปบรรเทาทุกต่างที่ต่างถิ่นต่างอำเภอเพิ่งมาต่างตำบลเพิ่งมานะครับเพิ่งมาถึงนะครับเกี่ยวก้อยเกี่ยวกลางนะฮะพี่โอ้ครับตีเก๋หมดนะครับ แล้วลมครับรักแท้แพ้ไม่รักครับแต่มีแบตเตอร์ด้วยเดี๋ยวมีข้องใจของเกิร์ลด้วยมา

แพ้แพ้ไม่รักครับงานจากเล้าลมนะฮะเล้าลมเล้าใจนะฮะ KW มาช้า KW 5โมงให้ฟังเด้อนะฮะ KW คืนมาตอนนี้คือยังไงคือไปรับลูกเหรอมันชอบมาตอนประมาณใกล้ๆ4โมงอ่ะแล้วมันเร่งดีเจให้เปิดเพลงให้ลืมไปเลยว่าจะเปิดให้นะฮะรอต่อไปนะครับเนาะคุณผู้ฟังมากันเยอะแยะมากมายทีเดียวนะครับสำหรับใบนี้นะชวนคุยกันไปจะได้ไม่เหงากันเนาะนะครับตอนนี้ค้างเพลงอะไรบ้างใช่ไหมครับ Better ครับวง Girl The Studio Project ครับ3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 15เพลงครับห้ามขอเพลงเพิ่มแล้วนะมันเลยคิวเลยเวลาแล้วตรงนี้นะฮะ จะเล่าอะไรก็ไม่เล่าสักอย่างเลยนะฮะดีเจครับถ้าเล้าหรือนี่แปลว่าอะไรฮะเล้าหรือนี่แปลว่าอะไรคุณฟังอ่ะแปลว่าเหมือนกับพยายามขยันขยองนี่หรอเมื่อกี้นี่จะเป็นเปิดเสียงของน้องของร่อนไปนะครับคืนนี้ก้องพบนะฮะก้องพบหรือว่าก้องพบเนี่ยเขาจะเข้าไปตามฟังน้องของร่อนตอนประมาณสัก 4:30 นก้องพบนี่เขาเป็น FC น้องของร่อนนะฮะก้องพบนี่เธอเป็นสาวหล่ออีก1คนนะอุ๊ยสาวหล่ออีก1คนนะฮะจากจังหวัดทางโซนภาคอีสานนะฮะบอกว่าติดตามฟังมานานแล้วเดี๋ยวคืนนี้จะเข้าไปปั่นป่วนในแชทด้วยนะฮะหวังว่าน้องของร่อนจะมานะฮะ FC นางเยอะนะของร่อนนะไปไหนคนตาม FM 99ก็เยอะนะฮะที่ BP นี่ก็มากันหลายคนทีเดียวนะฮะเดี๋ยวรอติดตามกันแล้วกันนะฮะวันนี้มีคนถามเรื่องผีมาหลายคนแล้วเดี๋ยวสักครู่ช่วงหน้าเดี๋ยวจะขอไปไล่ดูเพลงดูเรื่องราวก่อน FC น้องของร่อนนะฮะก้องพบนี่เธอเป็นสาวหล่ออีก1คนนะอุ๊ยสาวหล่ออีก1คนนะฮะจากจังหวัดทางโซนภาคอีสานนะฮะบอกว่าติดตามฟังมานานแล้วเดี๋ยวคืนนี้จะเข้าไปปั่นป่วนในแชทด้วยนะฮะหวังว่าน้องของร่อนจะมานะฮะ FC ดังเยอะนะของร่อนนะไปไหนคนตาม FM 99ก็เยอะ

ที่โรงเรียนนะฮะพี่สภาเขาชอบเรื่องการเมืองเราจะคุยเรื่องการเมืองนิดนึงถ้าไม่มาก็อาจจะพูดสั้นๆพอไม่คุยยาวนะฮะเดี๋ยวคุณฟังจะเบื่อกันนะฮะเคทีวีว่าใช่ครับดีเจไปรับลูกที่โรงเรียนอยู่พอดีเลยนะครับนะมาต่อดีกว่ามันจะไม่ทันมาเลยเนาะเพลงขอเข้ามากันเยอะนะครับมาฤดูไหนก็หนาวดีเจครับผมขอเพลงตั้งแต่2วันที่แล้วยังไม่เปิดให้ฟังเลยเพลงอะไรกระปอมฮะเพลงอะไรยังไม่ต้องขอกระปอมเพลงขอเยอะแล้ววันนี้นะฮะแปลว่าเซาซีเนาะเราหรือแปลว่าเซาซีใช่ไหมฮะเซาซีเพลงจากแบทเชอร์ครับฤดูไหนก็หนาวครับ

0: วันที่ลมจะไม่พัดผ่านใครที่จะมาเป็นคู่กัน
1: ใครกันนะจะมาเป็นคู่กันนะฮะกันและกันนะครับคุณผู้ฟังเห็นข่าวที่มีคนขับรถเบนซ์ย้อนสอนไหมฮะที่ถนนวิภาวดีล่าสุดตำรวจแจ้งข้อหานะฮะเป็นคนเฒ่าคุณผู้ฟังฮะเอานะคนเฒ่าวัย77ผู้หญิงนะฮะจากรีดี้เพจดังอยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นนะครับได้โพสต์คลิปจากกล้องหน้ารถนะฮะจับภาพรถเบนซ์สีขาว

ขาวขับย้อนสอนในช่องทางหลักบนถนนวิภาวดีนะฮะฝั่งขาเข้าก่อนถึง5แยกลาดพร้าวด้วยโดยแคปชั่นระบุว่ารถหรูสวนมาได้ยังไงเคยเห็นแต่คลิปอื่นไม่คิดว่าจะเจอกับตัวนะครับต่อมาตำรวจตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดนะฮะและทราบผู้ครอบครองรถเบนซ์ดังกล่าวนะครับโดยนัดหมายให้เข้ามาพบกับพนักงานสอบสวนเพื่อสอบปากคำนะฮะล่าสุดนะครับเมื่อช่วงกลางวันที่ผ่านมานะครับสน.วิภาวดีนะฮะได้เชิญตัวนางดานะฮะเอาชื่อดาแล้วทำไมคนชื่อดามันวุ่นวายแบบนี้ นางดาป้าดานะฮะอายุ77ปีคนขับรถเบนซ์นะครับเดินทางมาพร้อมกับลูกสาวหลังจากได้ขับย้อนสอนบนถนนวิภาวดีนะครับนางดาเนี่ยให้ปากคำพนักงานสอบสวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะพร้อมรับทราบข้อกล่าวหาเบื้องต้น3ข้อหาคือขับประมาทฝ่าฝืนเครื่องหมายจราจรและอื่นๆนะครับระหว่างที่เดินทางพบตำรวจนะครับนางดาเดินทางมาด้วยมารถตู้สีดำสวมใส่แว่นตาสีดำใส่หน้ากากปิดบังใบหน้านะฮะแล้วไม่ตอบคำถามนักข่าวก่อนที่ตำรวจจะเชิญตัวขึ้นไปนะครับนะฮะเราบอกว่าผู้สื่อข่าวรายงานว่านางดาประกอบอาชีพเป็นรวยนะฮะเป็นเจ้าของโครงการอสังหาริมทรัพย์แห่งหนึ่งย่านรัชดาเอาเป็นคนเท่าเลยเนี่ยนะฮะมันยังไงอยู่ดีๆก็ขับย้อนสอนมาคือยังไงเบอร์เหรอฮะหรือยังไงไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะคืออย่างนี้คุณฟังท่านต้องบอกก่อนนะครับว่าคนเท่าในการก่อการขับรถเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นมากคนเท่าคนสูงวัยกับผู้หญิงเนาะบางคนนะผู้หญิงคนนะฮะคือถ้าเป็นคนเท่าผู้หญิงคนเฒ่าคนแก่นะเขาจะขับรถไปเรื่อยเขาจะจอดเขาจอดเลยกลางถนนนะเขาจะเลี้ยวเขาเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายเลยเขาไม่เปิดไฟเลี้ยวเดี๋ยวเปิดปั๊บเลี้ยวเลยคือเขาคิดว่าเหมือนถนนเส้นนี้เป็นของเขาเองคือไม่ใช่เฉพาะคนเฒ่านะคนหนุ่มก็เหมือนกันคนสาวก็เหมือนกันนะฮะเฉพาะผู้หญิงนะที่ได้จะสังเกตดูนะฮะเขาจะจอดเขาจอดเลยอย่างเชียงใหม่ก็เคยมีกรณีของผู้หญิงเนี้ยขับรถอยู่ดีจอดกลางถนนเลยแล้วข้างมาข้างหลังมาเบรกไม่ทันชนตู้มเลยที่หนักๆสุดก็คือมีมอเตอร์ไซค์มาชนท้ายเข้ามาด้วยความไวเสียชีวิตเลยนะฮะเออนะอยู่ดีก็จอดกลางถนนนะคิดดูคือไม่รู้คิดอาจจะแบบงงถนนอยู่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะเอออาจจะงงอยู่หรือเปล่าหรือจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาที่หน้าอะไรเงี้ยฮะซึ่งเราจะเห็นเยอะมากๆเลยยุคปัจจุบันนี้นะครับกับประเภท2คือแวะซื้อกับข้าวข้างทางขับรถเก๋งไปโอ้ยร้านนี้อร่อยดีนะเธอคุยกันกันนุ้งกันอิงในรถนะครับจะแวะซื้อร้านกับข้าวข้างทางจอดเลยนะข้างถนนเลยนะฮะข้างหลังเข้ามาด้วยความไวชนตู้มไปเลยอันนี้เจก็เคยนะขับมอเตอร์ไซค์ตามหลังนะผู้หญิงนะอยู่ดีก็จอดแวะซื้อเกี๊ยวทอดนะฮะแวะซื้อเกี๊ยวกุ้งนะฮะแวบนะฮะไฟเลี้ยวไม่เปิดแวบเกือบชนท้ายนะขับมอเตอร์ไซค์ไปนะฮะเบรกนะดีเจก็แวบเข้าข้างขวาพอขวาปุ๊บเนี่ยข้างหลังมาก็บีบแตรใส่ดีเจอีกนะฮะเพราะอะไรเราเบี่ยงออกไงว่าเราจะเข้าซ้ายก็ไม่ทันแล้วมันจะชนไงเราต้องเบี่ยงออกขวาวิ่งขวาข้างหลังก็มาไวนะคือมันจะจอดมันจะเลี้ยวมันเลี้ยวนะฮะอันนี้คือข้อเสียของคนเฒ่านะฮะบางคนนะกับผู้หญิงมีอีกประเภทนึงคือคนจีนที่เชียงใหม่ก็เจอบ่อยเหมือนกันผู้หญิงคนจีนขับรถยนต์หรือรถมอเตอร์ไซค์บางคนเนี่ยขับไปชิวนะฮะดูมือถือแล้วจะเห็นคนหนึ่งขับแล้วที่เชียงใหม่นะฮะขับมอเตอร์ไซค์ผู้หญิงนะเป็นคนจีนนะครับแล้วก็มือซ้ายถือโทรศัพท์มือถือดูไปอ่านไปเรื่อยๆก็มือขวาก็จับแฮนด์รถก็ขับไปเรื่อยอยู่กลางถนนใหญ่นั่นมันนางขับเหมือนกับนางรถถนนคันนี้ถนนที่นี่มีรถของนางเป็นคันเดียวฉันมีความสุขฉันกำลังขับรถฉันกำลังช้อปปิ้งออนไลน์นะฉันกำลังเซลฟี่อยู่ยกโทรศัพท์มือถือถ่ายตัวเองคือนี่คือข้อเสียของคนที่ไม่รู้ปฏิบัติกฎจราจรนะครับแต่ตรงกันข้ามนะถ้าเป็นผู้ชายก็จะอีกแบบหนึ่งผู้ชายจะไม่ค่อยเล่นมือถือหรือไม่ค่อยเท่าไหร่แต่จะขับไวเกินขับไวคือหมายความว่าชวัดเฉวียนปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บละเบรกไม่อยู่เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายมันจะสวนทางกับผู้หญิงนะผู้หญิงจะช้าจะเชื่องจะเย็นแล้วก็จะชิลเหมือนกับถนนเส้นนี้เป็นของเขาคนเดียวไม่สนใจข้างหลังสักอย่างส่วนผู้ชายก็ไวเกินไวแบบแล้วเบรกไม่ทันก็ชนเกิดอุบัติเหตุได้ดังนั้นเนี่ยฝากเตือนภัยด้วยกันละกันใครที่เห็นไม่ชอบมาพากลบีบแตรให้เขารู้ตัวด้วยนะครับแล้วก็เราก็ต้องระมัดระวังด้วยบางครั้งบางทีเราขับดีแต่ว่าอีกคนที่ขับไม่ดีอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้อย่างกรณีของยายป้าเนี่ยนะฮะที่ไปขับย้อนสอนเนี่ยก็เกิดอุบัติเหตุได้เหมือนกันถ้าขับคนที่เขาขับมาเออนะคนเฒ่าคนแก่เนาะเออนะฮะอันนี้เอามาไลฟ์ฟังนะฮะโตเต้ว่าอ้าวไม่ใช่ก้อยลาดพร้าวเหรอครับดีเจตอนแรกก็คิดว่าเป็นยายก้อยลาดพร้าวเหมือนกันพี่แต่ว่าดูหน้าแล้วไม่ใช่เพราะหน้าเหี่ยวกว่ายายก้อยเยอะนะฮะคนชื่อดาทำไมเป็นนิสัยแบบนี้ใช่อีกคนนึงคือยายดารินดาเจกิฟต์ดารินดาหนึ่งคนนะนิสัยแจ๊ะนะฮะเคทบิวก็ฝากดาแรงๆหน่อยดีเจนะครับพี่บิลลี่แฮงค์วันดีเจวินครับคิดถึงเพลง iPhone ของคาร์บอยจังรอเย็นๆก่อนเด้อถ้ามีเวลาจะเปิดให้ฟังนะพี่บิลลี่แฮงค์นะพี่เฟิร์สวันดีเจครับรุ่นนี้ผลิตออกมาเยอะด้วยใช่คนเฒ่านะฮะพี่เฟิร์สว่าเคยขับรถยนต์อยู่แล้วก็เจอคนเฒ่าขับสวนทางมาแล้วขับรถใหญ่เบื้องเริ่มด้วยเป็นมอเตอร์ไซค์ที่มันมี3ล้อฮะมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะฮะคนเฒ่าขับอยู่นะฮะเราก็ไม่อยากจะว่าให้คนเฒ่านะแต่ว่ามันเยอะจริงๆคนเฒ่าขับไปเรื่อยอ่ะนะฮะ
ที่พี่กิ๊กมันทราบว่าดิสิครับบีบแตรใส่ก็โดนด่าอีกต้องทำใจพี่ด่าไปเลยสิพี่ด่ากลับไปเลยด่ากลับไปเลยเนี่ยแม่เอามาไลฟ์ฟังมันเป็นข่าวที่มีแชร์การแชร์ในออนไลน์กันนะฮะแย่ๆปัจจุบันนี่นะฮะสำคัญก็ต้องมีกล้องหน้าถ่ายไว้ตลอดนะครับเนาะใกล้จะเข้า4โมงเย็นแล้วนะครับฟังเพลงฟังข่าวกับดีเจตรงนี้นะครับกับ True Detect นะฮะเธอจะขังฉันไว้ทำไม

ชื่อเพลงว่าข้องใจครับงานเพลงนี้จากวงเกิลนะครับข้องใจในรักนะฮะนัทหรือว่าดีเจบูลลี่คนเท่าหรอแม้นัทถ้านัทไม่ยอมเท่าไม่มีปัญหาพี่นัทนี่ใกล้วัยเกษียณแล้วแต่หน้าตาแกดูยังเด็กอยู่นะก็เป็นคุณยายเราหน้าเขาสตาฟหน้าตัวเองเอาไว้นะพี่นัทปีนี้ได้คุณเงินคนเท่าเงินเดือนคนเท่าหรือยังฮะได้เงินเดือน600พี่นัทกับพี่อ้อยนี่มาคู่กันแต่พี่นัทก็ทันสมัยนะถ้าไม่บอกอายุนี่น่าจะคิดว่าประมาณสัก40ต้นๆอยู่นะครับมาดีเจบูลลี่คนเท่าว่ะถ้าใจไม่เท่ามันได้หมดแล้วแหมนะครับเอาละก็ตอนนี้ใกล้จะเข้าสู่ช่วงเวลาของ4โมงเย็นกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราเคลียร์เพลงให้หมดก่อนเดี๋ยวเล่าข่าวไปเรื่อยๆเนาะสบายๆด้วยกันตรงนี้นะใกล้จะเข้า4โมงกันแล้วนะฮะเดี๋ยวรับนาทำบุญทะเลก่อนนะฮะจะเข้า4โมงพอดีเดี๋ยวมีกางเกงให้ฟังมานะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ามีเพลงขึ้นจังหวะมาสัก 3-4 เพลงจะได้คึกคักกันนะฮะจะได้คึกคักกันสักหน่อยแล้วก็เดี๋ยวใกล้ๆ 5 โมงมีเรื่องหลอนๆให้ฟังสักเรื่องนึงเดี๋ยวไปหาเรื่องหลอนๆมาให้ฟังกันนะครับโอเคนะเดี๋ยวงั้นรับลาทางมูลทลิกเลยกันละกันนะฮะทาง FM 90 บนที่ลิงก์สัญญาณอยู่ครับขอบคุณ True Detect ด้วยนะฮะสปอนเซอร์ใจดีกางเกงครับเท่าที่มีครับ

นึ่งแบงค์ชิลนะครับจาก The Studio Project ตัวนี้ความจริงที่ไม่มีเธอตัวนี้ขอเคลียร์เพลงก่อนนะรับเพลงฟังเพลงไว้สัก2เพลงนี้ขอใจเธอคืนนะครับนี่ไม่ใช่หนุมานด้วยอ่ะมีอะไรนะหนุมานมีกล้วยไทยฮะกำเนิดหนุมานเอามาโจ๊ะๆล็อกๆกันมีเบบี้บูมีทีมีแต้ศิลาเบิร์ดธงชัยมามีวงพลูด้วยมา

0: พราะว่าฉันมีเพียงเธอพี่โอ๊ตว่าเพลงนี้เนี่ยเขาจะมีท่าเต้นด้วยนะเป็นท่าชี้นิ้วท่าชี้นิ้วเหรอครับ
1: ดีกว่าถ้าคิดว่าจะไปกับคนดีของเธอ
0: ขอเพลงมาอีกสักเพลงสองเพลงดีกว่าจะได้คึกคักกันช่วงสี่โมงเย็นตรงนี้ช่วงเราเลิกงานกันนะครับทักทายท่านหนุ่มด้วยนะครับท่านหนุ่มครับเดี๋ยวมาฟังเรื่องผีกันเรื่องงมงายครับ

0: นุมานครับหนุมานสำหรับเพลงนี้มันมากๆเลยโอ้โห
1: คนดีของเธอ
0: ยังมันทีเดียวนะฮะนี่พี่โอส่งภาพมาท่าเต้นเพลงขอใจเธอคืนเมื่อกี้นะฮะนะครับมีคุณฟังบอกว่าดีใจครับฟังวงทามเมื่อกี้เพลงขอใจเธอคืนเนี่ยนึกถึงตอนไปตอนเอาขับรถโนวาเทน่าเนี่ยนะฮะขี่ขับรถไปเที่ยวที่กังสดานที่เชียงใหม่เมื่อก่อนจะมีผับชื่อว่ากังสดานนะครับฮอตช็อปนครพิงค์เนี่ยขับรถแว้นไปเลยสมัยนั้นใช่ไหมย้อนกลับไป20กว่าปีที่แล้วนะฮะแหมพี่นาโต้เจวาว่าภาพเก่าย้อนมาเลยเพลงเก่าๆมันทำให้เรานึกถึงภาพเก่าๆไงเคยขับรถเคยเที่ยวผับที่ไหนอะไรเงี้ยเนาะก็จะมีบ้างเรื่อยๆเลยก็เรื่อยมาเล่นเพลงแดนซ์อีกสักเพลง2เพลงดีกว่าช่วงนี้นะครับนะเราเคลียร์เพลงก่อนมา

The Idol The Idol นะฮะนี่คือหญิงลีครับแล้วก็พี่แบงค์ด้วยพักกันช่วงนี้สักเพลงสองเพลงกันดีกว่านะครับนะฮะ4 โมงเย็นกันแล้วตอนนี้เวลาไวจริง

ต้บอกว่าตอนนี้พระรามเจ็ดฝนกระหน่ำแล้วครับดีเจจริงหรอมีโจ๊ะๆหนึ่งเพลงครับกิ่งทองใบหยกครับนี้ขอมาจากพี่ดิวนะจากการหลงเชียงใหม่นะฮะเพลง AI นะแล้วเคลียร์เพลงหมดก่อนเนาะ10:18ครับคุณฟังโจ๊ะๆกันหน่อยช่วงนี้เลิกงานแล้วเดี๋ยวมีเพลงร็อกหนึ่งเพลงให้ฟัง

โอ้โหเฮ้ยอะไรจะสนุกขนาดนี้ขอเพลงร้องหนึ่งเพลงเลยกันช่วงนี้ขอเคลียร์เพลงนะที่เปิดมานี่คือเพลงที่คุณฟังขอให้หมดเลยนะฮะกล้วยไทยกล้วยไทยจะเรียกว่ากำเนิดหนุมานนะฮะอันนี้ยังล็อกนะจากเมื่อกี้ลูกทุ่งโจโจ้ AI มาต่อที่กล้วยไทยกำเนิดหนุมานครับอันนี้ร็อกไปแหละมา4 โมงเย็น 22 นาทีนะครับอากาศกำลังร้อนๆบางที่อาจจะมีฝนตกมาบ้าง

โอ้โหอย่างมันทีเดียวนะฮะถูกใจกมลวันด้วยนะครับเพลงนี้นะฮะชื่อเพลงว่ากำเนิดหนุมานนะครับนะพี่ช่างเบิร์ดไม่ต้องขอเพลงแล้วทักทายครับวันอังคารสีชมออนครับพี่เจวิหลังสาพัดคือลำพูนนะฮะเครือสาพัดลำพูนแดดดีครับอยากขอเพลงเกี่ยวกับผู้มีอิทธิฤทธิ์นะฮะพอไม่ต้องขอเพลงแล้วเลยเวลาแล้วไปไหนมาช่างเบิร์ดสะดวกมาช้ามากเลยนะฮะกว่าจะมาก็เกือบจะห้าโมงเย็นกันแล้วนะครับนะมีเบบี้บูนะครับมีเบิร์ดธงชัยมีทีมมีแต้ศิลามีพลูด้วยให้ฟังในช่วงเวลาเย็นนี้นะครับมีเสกโลโซด้วยมาเคลียร์เพลงกันก่อนจะฟังเรื่องหลอนกัน

หลังจากเบบี้บูนะครับเพราะเธอเป็นคนดีพี่ฟอดบอกว่าอีกประมาณสักวันสองวันนี้เดี๋ยวมีเบบี้บูเขาจะออกเพลงใหม่มารอติดตามนะครับว่าเพลงใหม่จะเป็นอย่างไรสำหรับเบบี้บูนะครับนะเรามาเคลียร์เพลงกันให้หมดก่อนเย็นนี้นะครับเดี๋ยวจะไม่ทันกันเดี๋ยวหลายคนจะเลิกงานกันนะครับเนาะ4:29 พี่สุภัทรมาหรือยังครับพี่สุภัทรสงสัยไม่ได้ฟังแน่ๆเลย

ชื่อเพลงว่าฉันมาทำอะไรที่ดีมาทำที่ไหนนะนะครับอาดื้อมาแล้วจ้าสาวดื้อสวัสดีครับพี่วินมาช้าหรือพี่วินไม่มายังอยู่ดื้อเพิ่งขึ้นรถหรอนะครับนี่พี่โอเห็นข่าวนี้หรือยังครับคุณผู้ฟังก็พอเห็นข่าวนี้ไหมที่มีการแชร์ในออนไลน์ในโซเชียลกันเรื่องนี้เฮฮาปาร์ตี้ดีเหมือนกันนะฮะที่จังหวัดภูเก็ตอย่างที่เราทราบว่าภูเก็ตเนี่ยเป็นเมืองท่องเที่ยวใช่ไหมครับเมืองท่องเที่ยวเมืองแห่งการพักผ่อนมีทั้งฝรั่งคนไทยชาวต่างชาติไปอยู่กันมากมายนะปรากฏว่าก็มีไรเดอร์ไงมี Grab มี Food Grab Food มี Panda มีไรเดอร์มีไลน์แมนต่างๆปรากฏว่ามีคนไทยไปพักที่นั่นแล้วก็มีการสั่งอาหารนะครับมีเมนูอาหารนะครับไม่ว่าจะเป็นผัดกะเพราหมูกรอบนะฮะโดนยกเลิกออเดอร์5รอบนะฮะ 4-5 รอบทีเดียวเขาก็ตกใจว่าเอ้าจะกินผัดกะเพราหมูกรอบทำไมกดโดนยกเลิกสั่ง4รอบก็เลยงงมากเลยนะฮะปรากฏมาทราบภายหลังนะครับว่าไรเดอร์นะฮะที่ขับเป็นมุสลิมครับคุณฟังไรเดอร์มุสลิมกดยกเลิกงานกดยกเลิกการสั่งอาหารจากลูกค้า5ออเดอร์พร้อมกันนะฮะและกดเรื่อยๆด้วยนะและกดเรื่อยๆด้วยนะฮะโปเต้ครับโปเต้กดสั่งหมูกรอบหรือยังวันนี้โปเต้ว่าสงสัยดื้อเพิ่งตื่นไปกินหมูกรอบเพิ่งกลับมาเออไปดูข่าวแล้วกันนะครับเรื่องนี้เป็นอย่างไรบ้างเป็นเรื่องราวที่แปลกประหลาดดีเหมือนกันนะฮะนะครับมีคนที่เขาอยู่ในโลกออนไลน์นะครับมีผู้หญิงคนหนึ่งนะฮะเขาแชร์ประสบการณ์ว่าเคยไปอยู่ที่ต่างประเทศนะฮะเคยไปอยู่ที่พูดสิเคยเป็นคนไทยกลางแล้วนะฮะแต่ว่าไปอยู่ที่จังหวัดยะลานะฮะขอแชร์ประสบการณ์ค่ะตอนสมัยเรียนหนังสือไปเรียนที่จังหวัดยะลาใช้ชีวิตที่นั่นโอ้หลายเดือนทีเดียวฮะห้องเช่านี่เป็นของอิสลาม 100% เลยนะฮะเราจะเอาพระไปตั้งนี่เขามีแอบมองชำเลืองด้วยนะเราจะเอาพระเอาอะไรนะเอาพระที่เป็นรูปไปติดนี่เขาจะมีการชำเลืองมองเล็กน้อยนะฮะเขาบอกว่าไปอยู่ที่นั่นนะครับก็พยายามปรับตัวและอย่างชาติสูว่าไปซื้อของที่โลตัสบิ๊กซีนะครับที่ในส่วนของยะลาเนี่ยพนักงานจะบอกว่าลูกค้าคะรบกวนจับถุงหมูใส่ถุงด้วยนะฮะตรงนี้นะคะลูกค้าคะถุงนี้ใส่หมูนะคะลูกค้าหยิบเองนะคะเนี่ยเขาจะไม่จับเลยพนักงานเซเว่นบิ๊กซีโลตัสนั้นเขาจะไม่จับนะฮะเขาเรียกว่าถุงใส่ที่เป็นหมูเลยนะครับการว่าลูกค้าต้องหยิบต้องจับใส่ถุงเองที่แคชเชียร์นะฮะต้องเอาใส่ถุงเองนะเขาไม่จับเลยนะฮะแล้วก็ยังมีในส่วนของเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวขอดูก่อนนะที่เขาเขียนไว้ในโซเชียลนะฮะเขาบอกว่าที่นั่นมีมุสลิมประมาณ 100% เลยคนไทยพูดประมาณแค่ไม่เกิน 2% นะฮะแล้วก็พวกแม่ค้าที่ขายของตามตลาดจริงๆก็มีหมูขายนะก็มีร้านเหล้ามีหมูขายเหมือนกันแต่ว่าเขาจะให้เราจับเองหยิบเองจับเองชั่งน้ำหนักเองชั่งเองด้วยนะฮะมีการชั่งเองด้วยแต่ประเด็นคือขายทำไมก่อนเขารู้ว่าขายคนไทยพูดไงเออนะฮะก็เลยบอกว่าเออมันเข้าเมืองตาหลิวต้องดื้อตาตามปัญหาก็คือเราไปอยู่ที่ของเขาเราไปอยู่ในที่ของเขานะครับเป็นที่ที่มีมุสลิมเยอะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องปรับตัวให้เขาเหมือนกันแล้วเหมือนกันฮะคนมุสลิมถ้ามาอยู่ในที่ของคนพุทธก็ต้องรู้จักการปรับตัวด้วยนะครับไม่ใช่จะมาละหมาดเปิดลำโพงเสียงดังนะฮะในที่ชุมชนที่เป็นชาวพุทธก็คงอาจจะไม่ใช่นะครับนะฮะคืออย่างนี้ที่ได้จะอ่านในโซเชียลในออนไลน์ก็ฟังฮะที่มันเป็นประเด็นดราม่าเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือมีการให้ละหมาดเขาจะละหมาดวันละ5ครั้งตี5ตอนสายตอนบ่ายตอนเย็นตอนดึกๆนะฮะละหมาดคือต้องเปิดลำโพงกระจายเสียงเหมือนพระเทศนะฮะเสียงดังเลยตอนตี5เลยนะครับและทำให้คนในพื้นที่รู้สึกไม่สบายใจก็เลยมีการออกมาแล้วก็หลังจากที่มีการออกไปพยายามพูดคุยก็มีการเข้ามาเหมือนกับข่มขู่ฮะข่มขู่ว่าเนี่ยมันเป็นกฎของพวกเรานะไม่อยากมีปัญหาอย่ามายุ่งประมาณนี้ฟิลคือด้วยความที่เป็นคนอิสลามอยู่แล้วนะเขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะแข็งหัวแข็งแล้วรุนแรงนิดนึงนะฮะแต่อาจจะไม่ทุกคนนะฮะแต่โดยรวมลักษณะจะเป็นแบบนั้นนะเขาถึงได้บอกว่าเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามนะถ้าเราอยู่ในชุมชนที่เป็นคนอื่นชาวพุทธชาวคริสต์ต่างๆเนี่ยเขามีศาสนกิจอื่นๆที่ไม่ได้เกี่ยวข้องไม่มีเสียงดังรบกวนเนี่ยเขาก็ปรับอาจจะเป็นการใช้การไลฟ์สดแทนไหมไลฟ์สดแทนไหมทางโซเชียลในออนไลน์นะวันนี้จะมีการละหมาดตอนตีห้าเนี่ยใครเป็นสมาชิกก็ปล่อยไลฟ์สดในโซเชียลไปเลยนะออกอากาศทางวิทยุก็ได้นี่ใช่ไหมฮะต่างๆนานาแต่ใช้การกระจายเสียงทางลำโพงนะกระจายไปเหมือนผู้ใหญ่บ้านประกาศนะฮะผู้ใหญ่บ้านประกาศตอน6 โมงเช้าคนยังด่ากันเลยใช่ไหมฮะ เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องปรับตัวนะถ้าครับอยู่ภาคใต้นี่โลตัสบิ๊กซีนี้หยิบเองนะฮะ หยิบเองเด้อนะฮะหมูเหมือต่างๆนะฮะก็ยังอุตส่าห์ขายอยู่นะฮะเพราะว่าที่นั่นพนักงานโลตัสบิ๊กซีเขาก็เป็นอิสลามเหมือนกันนะครับเขาไม่จับเลยตามกฎหมายข้อมูลอิสลามเขาบอกว่า
ข้อห้ามในคัมภีร์ครับอัลกุรอานระบุว่าห้ามกินเนื้อหมูนะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าเกิดเหตุฉุกเฉินต่างๆกินเนื้อหมูได้เด้อนะฮะเผลอกินหรือสัมผัสและเผลอกินนะฮะห้ามหากเผลอรับประทานไปโดยไม่รู้ตัวตั้งใจถือว่าไม่มีความผิดและไม่ต้องบาปแบบนี้ก็มีเหรอฮะส่วนการสัมผัสโดยโดนหมูไม่รู้ตัวนั้นสามารถล้างทำความสะอาดตามหลักศาสนาได้เวอร์มากเวอร์เหลือเกินนะฮะหากว่าใช้นิ้วไปแตะโดนหมูจะต้องทำการทำความสะอาดอย่างเร่งด่วนนะครับใช้เจลล้างมือนะฮะล้างทำความสะอาดอย่างเร่งด่วนนะฮะเวอร์มากไม่ใช่โควิดนะฮะความก็จะที่ผิดนะฮะจริงๆชาวมุสลิมไม่ได้กลัวหมูนะครับมุสลิมเพียงแต่รังเกียจนะฮะแล้วก็รังเกียจหมูและละเว้นจากการบริโภคหรือสัมผัสตามหลักศาสนาเท่านั้นนะครับเขารังเกียจหมูนะครับว่าหมูเป็นสิ่งปฏิกูลนะครับนะเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะฮะเนื้อสัตว์ทุกชนิดนะครับมีพยาธิอยู่ฮะที่ตามองไม่เห็นครับแต่ในเนื้อหมูมีพยาธิบางชนิดที่อ้างเนาะนะไม่อยากเอาบากันไปนะฮะสิ่งที่พระเจ้าบัญญัติไว้คือสิ่งมึนเมาครับเลือดสัตว์บกที่ตายโดยไม่ได้ถูกเชือดสัตว์บกที่ไม่ได้กล่าวนามพระเจ้าขณะเชือดสัตว์บกที่ใช้กรงเล็บหรือว่าเคี้ยวล่าสัตว์กินเป็นอาหารเนื้อลาสัตว์ที่พระเจ้าระบุว่าเป็นสิ่งสกปรกน่ารังเกียจนะครับเช่นสุนัขนะฮะอาหารที่ขโมยมาหรือซื้อมาด้วยทรัพย์สินที่ไม่ถูกต้องตามหลักศาสนาเช่นดอกเบี้ยก็ไม่ได้นะเอาดอกเบี้ยจากธนาคารไปซื้ออาหารฉันก็ไม่กินนะฮะเงินนี้เอามาจากไหนอ๋อพอดีให้กู้เงินได้ดอกมาฉันไม่กินนะฉันไม่กินเด็ดขาดนะเธอไปเอาดอกเบี้ยชาวบ้านมาใช่ไหมฉันเป็นคนดีนะฮะหลายอย่างก็จะมีข้อบัญญัติไว้เยอะเหมือนกันนะครับก็ว่ากันไปละกันนะคุณฟังอะไรให้เขียนอะไรกับเรื่องนี้นะฮะนะฮะโปเต้วาริเจครับหนีมาอยู่เหนืออีกประมาณ 20% แล้วครับมาเป็นตำบลทีเดียวนะมาสร้างสำนักแข่งวัดทีเดียวนะฮะตอนนี้แข่งกับวัดแล้วนะตอนนี้นะมัสยิดนะฮะต้าวาริเจครับหมูย่างอร่อยมากนะฮะแก้มเบียร์กับแกล้มเบียร์ใช่แล้วครับหมูกระทะอยู่ในกระเพาะพระอัลเลาะห์อยู่ในใจครับดีเจพี่ดิวบอกเอาไว้พี่ดิวเป็นอิสลามป่ะถามจริงอิสลามไหมตอบพี่เบิร์ดบอกว่าดิฉันครับไม่เป็นไรมั้งครับเมื่อก่อนเพื่อนปิดสลามนั่งกินผัดกะเพราอยู่มันแล้วแต่คนพี่แล้วแต่คนพี่แล้วแต่คนว่าเขาจะเคร่งหรือเปล่าเนี่ยพี่โอ้นะพี่เต้น้ำท่วมยางนี่ดื้อบอกไว้พี่เต้น้ำท่วมยางนะฮะนี่ครับพี่ชื่อว่าดิฉันครับตลกดีเนาะเรื่องนี้อ่ะแล้วแต่ความคิดแต่ละคนแล้วกันนะฮะเอาว่ากันไปนะครับคุณผู้ฟังและคุณฟังนะฮะชอบไหมหมูถ้าเป็นผีในวงการอิสลามเขาจะเรียกว่ายินนะ

ดีเจดูผิดพี่ดิพี่ดิวดีเจนึกว่าพี่อันนั้นที่อยู่ที่ภาคใต้ดีเจดูภาพโปรไฟล์ผิดพี่นึกว่าพี่อีกคนหนึ่งภาพยืนเหมือนกันนะครับนะไอเดียวนี่เป็นคนเมืองอยู่แล้วนะเป็นคนพูดอยู่แล้วเนาะหน้าเมืองขนาดนี้นะฮะไม่น่าจะใช่คนอิสลามนะ

หลังจากทีมนะครับนอกใจเธอไม่ลงนะครับขอมาก็เปิดให้ฟังด้วยนะครับ4โมงเย็น45นาทีช่วงนี้นะครับโปเต้บอกว่าฝากไปยังดื้อด้วยนะครับว่าตอนนี้เขาล้างบ้านเสร็จหมดแล้วดื้อก่อนดื้อจะตื่นน้ำท่วมลงหมดแล้วครับเขาล้างบ้านหมดแล้วดื้อเด้อเอาละทายพี่ปอนธนภัทรเตือนแล้วกันนะฮะพี่ปอนภาพโปรไฟล์ใหม่แล้วฮะโอ้สมัยหนุ่มๆหน้าตาดีนะเนี่ยนะฮะจะได้เลยไม่น่าหัวล้างเลยนะฮะโอ้ยแรงมากดีเจพี่ปอนธนภัทรนะครับโดนแซวพี่ปอนครับกินหมูไหมครับพี่ปอนเมื่อกี้พูดถึงเรื่องราวอิสลามนะที่เขาสั่งไรเดอร์เนาะนะฮะแล้วก็โดนถูกยกเลิกออเดอร์นะฮะก็ตามนั่นแหละนะฮะคุณผู้ฟังครับช่วงนี้วันนี้เป็นวันที่8แล้วเนาะพรุ่งนี้9/9ใครที่ชอบซื้อสินค้าออนไลน์เตรียมบริหารนิ้วมือจิ้มหน้าจอมือถือได้เลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวคืนนี้มั้งเนาะพรุ่งนี้นะฮะก็จะมีโปร9/9แล้วจะซื้ออะไรจัดการให้เรียบร้อยนะฮะเตรียมตัวให้พร้อมโปร9/9นะฮะพี่ปอนวันนี้ครับร้อนตับแตกเลยครับตับแตกตับแลบนะฮะดีเจค้างเพลงทุกสิ่งของน้อยวงพลูนะครับหนุบาลก็คิดถึงของแต้ศิลานะครับเดี๋ยวมีเรื่องผีมาเล่าให้ฟังวันนี้จะพาคุณฟังไปเล่าเรื่องผีหลอนๆที่อำเภอหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ครับเป็นเรื่องราวของคุณเบนซ์ข่มคอรู้จักเบนซ์ข่มคอไหมฮะเบนซ์ข่มคอเป็นนักร้องวงข่มคอเนาะแล้วตอนนี้เขามาทำช่อง YouTube ทางออนไลน์เป็นอินฟลูเอนเซอร์ในโซเชียลนะฮะบอกว่ามีเรื่องราวหนึ่งเกิดขึ้นตอนสมัยที่ยังอยู่เชียงใหม่เมื่อก่อนเนี่ยพ่อเพื่อนตายพ่อเพื่อนตุยที่อำเภอพร้าวต้องเข้าดอยไปเลยแล้วไปเจอเรื่องราวหลอนๆที่บ้านเพื่อนด้วยเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังว่าเรื่องราวนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับนะคุณฟังฮะนะครับอันนี้เกริ่นให้ฟังก่อนนะเดี๋ยวจะมาเล่านี้ให้ฟังเรื่องหลอนในงานศพเรื่องหลอนในบ้านเพื่อนในงานศพนะฮะนะพี่ปอนว่าดีเจเขาไม่ตอนเด็กน้อยอันนี้ภาพ AI ที่ไหนเอามาใส่นะฮะเอา AI ที่ไหนมาใส่หน้าไม่เห็นต้นเหมือนต้นฉบับเลย

ชื่อเพลงว่าหนุมานก็คิดถึงครับแต่ศิลานะครับลูกปัดว่าชอบเพลงนี้มากๆเลยนะฮะเป็นหนุมานเป็นนางยักษ์เป็นนางสีดาคนไทยนี่ชอบเอาเพลงในวรรณคดีมาแต่งหลายเพลงแต่ก็น่าฟังนะเนาะน่าฟังทีเดียวนะครับเป็นเพลงที่ดีนะฮะหนุมานชาญสมรวรรณคดีไทยนี่มีหลายเรื่องนะคุณผู้ฟังใช่ไหมว่าพี่จวินเป็นคนที่จำเรื่องวรรณคดีไทยไม่ได้เลยจำพล็อตเรื่องมันนะไม่ได้เลยนะครับบางคนชอบอ่านสามก๊กอย่างพี่เลิฟนี่ชอบสามก๊กมากๆเลยนะฮะสามก๊กแล้วไม่ใช่ยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงนะฮะสามก๊ก อันนั้นอย่างฟลอร่านะฮะว่านชักพ่นลูกเนี่ยอันนั้นไม่ได้นะฮะคนละยี่ห้อนะฮะขนาดยาพวกนี้ยาสมุนไพรเขายังเอาชื่อไทยๆนะฮะมาแต่งมาตั้งเป็นชื่อผลิตภัณฑ์นะเนาะนะครับหนุมานชาญสมรนะสมัยก่อนตอนเรียนมาประถมนี่ก็จะมีหนังสือเนาะสุสาครมันจะมีในบทเรียนด้วยนะมีในบทเรียนด้วยนะครับหลายคนก็ชอบเพราะว่าดูภาพสวยๆถ้าเป็นยุคดีเจในที่ดังๆสมัยก่อนนี่ก็จะมีอะไรนะพระมหาชนกเนาะตอนนั้นที่ดังๆเหมือนกันนะฮะนะครับนางสีดานางฝรั่งสีดาคนละอันกันพี่คนละอันกันพี่อันนั้นฝรั่งฮะฝรั่งนั้นคือเขาเรียกว่าฝรั่งนะครับบักสีดาไงคุณผู้ฟังครับตอนนี้ใกล้จะห้าโมงเย็นเดี๋ยวจะมาเล่าเรื่องหลอนให้ฟังแล้วเมื่อกี้เกริ่นออกไปแล้วเนาะเรื่องราวหลอนๆที่งานศพใช่ไหมฮะแต่ว่าเดี๋ยวก่อนจะไปที่เพลงหลอนเดี๋ยวมีเพลงให้ฟังหนึ่งเพลงแต่ก่อนจะเข้าหนึ่งเพลงขอคุยเรื่องการเมืองนิดหนึ่งสั้นๆนะครับเมื่อวานนี้มีประเด็นใหญ่เกี่ยวกับเรื่องราวใหญ่ไหมที่สนธิลิ้มทองกุลเขาบอกว่าอาจจะมีการเขาเรียกว่าไงนะลงถนนลงถนนกันนะฮะเพื่อที่จะมีการเขาเรียกว่าประท้วงใหญ่โอ้โหเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่ที่หลายคนติดตามหลายคนก็ถามว่าเอ๊ดีเจอย่างนี้นี่คือยังไงเขาทะเลาะกันเลยทำไมอยู่ดีๆเขามาฟาดมาฟันกันนะฮะเรื่องนี้จริงๆแล้วรายละเอียดมันก็เยอะเหมือนกันนะฮะเดี๋ยววันหลังจะมาเล่าให้ฟังอันนี้แค่เล่าให้ฟังเฉยๆนะฮะส่วนที่เรื่องกวนที่เขาออกมาพูดแบบนี้คือเขารู้ว่าตอนนี้ทางคดีของรัฐบาลมันเยอะมากของอนุทินเนวินนะฮะแต่ว่าเขาไม่มีความผิดเลยและอีกวันสองวันนี้นะฮะจะมีคดีใหญ่ก็คือคดีหัวสวต่างๆที่คิดว่าจะรอดกันทุกคนเลยเขาเลยออกมาทักท้วงก่อนนะถ้ายังคงดึงดันที่จะรอดคดีอยู่เขาก็จะออกมาชุมนุมใหญ่เดี๋ยวรายละเอียดต่างๆเดี๋ยววันหลังจะเล่าให้ฟังมันยาวนะถ้าคุณฟังอยากฟังนะถ้าไม่อยากฟังกันแล้วไปนะพอดีพี่สุภัทรเขาไม่อยู่ไงก็เลยไม่เล่าดีกว่าสุภัทรไม่อยู่เว้ยนะสุภัทรเขาเป็นคอการเมืองนะฮะเดี๋ยวกลับมาเรื่องผีดีกว่านะฮะพี่โอ๊ควันที่เจ๊ครับหมูกรอบร้านนี้อร่อยมากเลยนิยะหอยทอดกระทะร้อนนะฮะร้านนิยะหอยทอดกระทะร้อนโดยฟาริดาตลาดนัดกระเทียมสวนหลวงนะฮะแหมพี่โอ้อย่า กดยกเลิกนะลูกค้าวีนนะจริงๆวันก่อนพี่ปอนก็ส่งเรื่องมาด้วยนี่ใช่ไหมฮะโหยาวเนี่ยพี่ปอนอ่ะตัวเองเรื่องตัวเองยาวอ่ะเดี๋ยวไว้ก่อนเด้อเอาเรื่องดีเจก่อนนะนะฮะมางั้นเปิดหนึ่งเพลงก่อนมาเดี๋ยวเปิดหนึ่งเพลงก่อนเดี๋ยวมาเล่าเรื่องหลอนให้ฟังนะมันจะนานเดี๋ยวคุณฟังจะรอกันนานนะครับนะขอหนึ่งเพลงก่อนมาทุกสิ่งครับงานจากวงพลูนะฮะพร่วงพลูนะฮะตอนว่าเมื่อก่อนตอนเป็นเด็กเนี่ยนะฮะเคยเจอมามากมายทั้งในโรงเรียนตอนเด็กนะโรงเรียนกินนอนนะฮะตอนขึ้นไปดอยสุเทพตอนทำงานที่ห้างดังในเชียงใหม่แล้วก็ตอนทำงานที่เซเว่นด้วยเคยเจอเรื่องแปลกๆเดี๋ยวเรื่องพี่ปอนเก็บไว้ก่อนนะเดี๋ยวจะไปเรียบเรียงมาเล่าให้ฟังเนาะเอาเรื่องนี้เดี๋ยวช่วงหน้าเล่าให้ฟังละเรื่องหลอนในงานศพของเพื่อนงานส่งพ่อเพื่อนสิ

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าทุกสิ่งครับกันจากพี่น้อยวงพรูนะครับที่ฝากไว้ด้วยกับรายการครับนะฮะอ่ะมาถึงเรื่องหลอนเย็นนี้ 5:00 นเย็นเป๊ะเลยนะฮะวันนี้มีเรื่องราวเกี่ยวกับเขาเรียกว่าคุณฟังเคยลองจินตนาการภาพว่าตามต่างจังหวัดนะครับมันจะมีพวกสำนักสำนักที่เอาไว้พ่อหมอเนี่ยทำของใส่กันก็ดีใช่ไหมครับหรือว่าสำนักต่างๆซึ่งคนเฒ่าคนแก่ผู้หลักผู้ใหญ่พ่อแม่เขาเนี่ยอาจจะเป็นเจ้าสำนักต่างๆใช่ไหมฮะที่เชียงใหม่มีกรณีหนึ่งนะครับที่จะนำมาเล่าให้ฟังกันแต่เรื่องนี้นานเกิดขึ้นนานแล้วล่ะนะครับโดยคุณเบนซ์นะครับเบนซ์จิรายุหรือว่าเบนซ์ขมคอเนี่ยเขาได้ถ่ายทอดเรื่องราวนี้เอาไว้เบนซ์นะเขาเป็นจริงๆเข้ามาจากเวทีประกวดนักร้องนะ State Fighter นะครับเป็นแชมป์12สมัยจากรายการ State Fighter สมัยนั้นแล้วก็ตั้งชื่อวงว่าขมคอนะฮะในสมัยนั้นนะแต่ทีนี้ก็พอร้องเพลงเสร็จแล้วปั๊บเอ๊ะพอมาทำด้านอินฟลูเอนเซอร์ทำคอนเทนต์ออนไลน์เด่นกว่าเล่าเรื่องราวออกเล่าข่าวต่างๆคนชอบกันมากกว่าบางคนเราเป็นอินฟลูเอนเซอร์สายเล่าข่าวหรือว่าสายคอนเทนต์ต่างๆนะครับก็ได้มีการเล่าเรื่องราวอันนี้ไว้นะฮะตอนสมัยที่ยังเป็นยังอยู่มัธยมอยู่ตอนนั้นอยู่เชียงใหม่อยู่นะครับก่อนจะไปอยู่กรุงเทพแล้วตอนนี้นะครับนะเราเริ่มเลยกันนะนะครับย้อนกลับไปตอนสมัยที่ยังเป็นเด็กมัธยมครับตอนนั้นมีเพื่อนกันหลายคนแต่ว่าจะมีเพื่อนคนหนึ่งครับที่บ้านเขาจะอยู่ไกลหน่อยอยู่ที่อำเภอพร้าวนะอำเภอพร้าวนี่เป็นอำเภอที่อยู่ในหุบเขานะฮะเชียงใหม่เป็นพื้นที่ที่กว้างมากครับฟังฮะทางสายเหนือสุดติดกับพม่าเลยนะฮะทางเหนือเลยใต้สุดเนี่ยติดกุดกับทางจังหวัดตากก็เป็นพม่าเหมือนกันคือทั้งแถบยาวมากนะฮะ20กว่าอำเภอนะครับที่กระจายกันอยู่อำเภอพร้าวเนี่ยเข้าลึกเข้าไปในหุบเขาอยู่ตรงกลางๆระหว่างเชียงใหม่กับเชียงรายเส้นทางเข้าออกมีเพียงเส้นทางเดียวนะฮะต้องทะลุเขาทะลุดอยเข้าไปจะถึงจุดหมายปลายทางได้นะครับก็พอทราบข่าวว่าพ่อของเพื่อนเนี่ยเสียชีวิตก็จะต้องไปงานศพนะครับแล้วก็งานศพต่างจังหวัดในเวลาเขาจัดงานศพเนี่ยเขาจัดที่บ้านนะภาคเหนือนะเขาไม่ได้จัดที่วัดนะแต่คนว่าเผาวัดไหนสดๆวัดไหนไม่มีนะถ้าเป็นนอกเมืองเขาไม่มีสารวงสารวัตรนะฮะเขาจัดที่บ้านเลยว่าคนจะตายด้วยการเสียชีวิตอุบัติเหตุหรือโรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่ทางเหนือเขาจะมีปราสาทรู้จักปราสาทไหมปราสาทเงินปราสาททองฮะสูงๆสวยๆนะฮะตั้งอยู่ในบ้านเลยตั้งอยู่ที่หน้าบ้านเลยแล้วหีบศพก็อยู่ข้างในแล้วก็จะมีรูปเขาลบต่างๆนะฮะแล้วก็จะมีการตั้งเต็นท์ต่างๆนึกภาพเนาะต่างจังหวัดทางภาคเหนือนะอีสานก็อาจจะคล้ายๆกันนะครับยกเว้นในเมืองที่เขาจะจัดที่วัดนะครับที่วัดต่างๆนะครับก็เลยต้องไปนอนบ้านเพื่อนที่อำเภอพร้าวเป็นเวลา1คืนเพื่อรอพิธีชาปนกิจศพนะฮะและสมัยก่อนการชาปนกิจศพต้องไปใส่กองฟอนนะรู้จักกองฟอนไหมฮะกองฟอนคือไม่มีเมนเผาศพเป็นเมนแบบโล่งๆอะฮะที่เขาจะเอาหีบศพให้วางบนแท่นเลยแล้วก็เผาต่อหน้าต่อตาเห็นไฟลุกปุ๊บๆๆเลยไฟลุกเลยถ้ามันไหม้ปุ๊บก็เห็นหมดเลยกลิ่นก็ออกมานะไม่ใช่เตาเผาที่เป็นเตาที่แบบว่าเอาใส่เข้าไปแล้วมันขึ้นเป็นสูงๆแล้วไม่ใช่นะฮะนั่นคือถ้าเป็นสมัยก่อนเป็นแบบนั้นเลยนะครับคุณเบนซ์เนี่ยก็ไปกับเพื่อนๆหลายๆคนนะครับก็เดินทางไปที่อำเภอพร้าวนั่งรถขึ้นไปใช้เวลานานแล้วช่วงนั้นเป็นหน้าหนาวด้วยเนื่องจากว่าบ้านของพ่อของเขาพ่อของเพื่อนเนี่ยเป็นสำนักคล้ายๆแบบสายมูเตลูเงี้ยปุจจานปุจจานนะพ่ออาจารย์หมอธรรมอะไรประมาณนี้ฟิลนั้นนะครับในบ้านเขาดูน่ากลัวมากเป็นบ้านไม้สองชั้นนะครับดูมีความหลอนเพราะอะไรฮะเพราะว่าเขาจะมีการปลูกต้นไม้คลุมหลายพื้นที่คนที่เป็นพ่ออาจารย์ปุจจานเนี่ยนะเขาจะมีคาถาคมนะฮะมีคาถาคมในการที่จะเรียกผีเรียกวิญญาณมีดวงวิญญาณวนเวียนอยู่ภายในมีบริวารต่างๆได้อย่างเช่นการทำเทียนทำของต่างก็จะมีนะครับอันนี้ความเชื่อส่วนบุคคลนะฮะวันนั้นไปถึงปั๊บเนี่ยก็เข้าที่บ้านกันก็โอ้โหบ้านก็บ้านไม้เนาะน่ากลัวอยู่เด้อนะฮะก็ขึ้นไปชั้นบนจะเป็นที่นอนโล่งๆเลยนอนโล่งๆเลยตรงบริเวณตรงกลางบ้านเลยภาษาเหนือเขาเรียกว่าเติร์นก็คือหมายถึงว่าตรงโถงกลางบ้านนะชั้นบนเดินขึ้นบันไดนะบันไดขึ้นปุ๊บเนี่ยจะมีห้องเล็กๆห้องหนึ่งแล้วเขาเดินวนขึ้นบันไดแล้วขึ้นไปชั้นบนก็จะมีที่นอนให้นอนพื้นเลยนะครับเพื่อนกันไปกันหลายคน 4-5-6 คนทีเดียวไปวันนั้นนะครับวันนั้นเป็นงานศพคืนสุดท้ายนะครับที่จะมีการจัดกันนะครับศพเอาไว้ที่หน้าบ้านครับ
แล้วพอกลางคืนมามันก็จะเงียบสงัดเพราะว่าทุกคนก็ชาวบ้านก็กลับหมดแล้วแต่ก็จะมีบางส่วนที่ยังอยู่นะครับวันนั้นคุณเบนนะครับแล้วก็เพื่อนก็ขึ้นไปนอนชั้นบนนะฮะในระหว่างที่กำลังเดินขึ้นบันไดนะฮะเพื่อนของเขาก็เดินขึ้นมาแล้วสังเกตดูเอ๊ะตรงบันไดเหมือนจะมีห้องเล็กๆห้องหนึ่งถูกปิดล็อกเอาไว้นะฮะแล้วมันจะมีช่องเล็กๆช่องให้เรามองเข้าไปข้างในได้นะฮะมีเพื่อนคนหนึ่งพยายามตาจ้องไปมองเฮ้ยดูเบนดูนี่สิห้องอะไรไม่รู้อ่ะเห็นเป็นเหมือนห้องเครื่องรางของขลังเยอะเลยนะฮะเต็มเลยเดียวนะเบนบอกว่าเฮ้ยอย่าไปสนของเขานะเดี๋ยวเขาว่าเราขโมยอีกนะฮะเพื่อนก็พยายามจ้องนะใช้สายตากวาดสายตามองเขาบอกโอ้ยเห็นเครื่องรางของขลังเห็นของแบบที่อลังการขนลุกเยอะเลยเขาบอกว่าห้องนั้นเป็นห้องของพ่อของเบนพ่อของเพื่อนเบนที่เสียชีวิตไปก็ไม่ได้สนใจอะไรก็เดินขึ้นบันไดไปนะครับแล้วก็เอาของไปวางแล้วก็เตรียมตัวจะนอนกันอาบน้ำจะนอนกันนะครับในระหว่างที่ทุกคนกำลังนอนเรียงกันอยู่นะอยู่หลายคนนะ 4-5 คนที่เดียวชั้นบนนะครับในช่วงที่กำลังจะเงียบนอนกันประมาณสักใกล้เที่ยงคืนด้วยความเงียบสงัดต่างจังหวัดและหนาวมากๆเลยนะครับได้ยินเสียงเป็นเสียงลูกแก้วดังแก๊กแก๊กแก๊กแก๊กแก๊กคือลูกแก้วแต่มันหล่นลงพื้นไม้มันมีเสียงใช่ไหมฮะแป๊กแป๊กแป๊กแป๊กแป๊กแล้วก็ไหลไปบริเวณรอบบ้านทุกคนสะดุ้งตื่นขึ้นตาเปิดเลยคือตอนนั้นก็กลัวมากนอนกัน 4-5 คนนะฮะแต่ทุกคนได้ยินหมดเลยแต่ทุกคนไม่กล้ากระดุกกระดิกเลยเสียงลูกแก้วก็ดังตอกแก๊กแก๊กเหมือนมีคนเอาเครื่องลงพื้นน่ะแล้วมันก็กระโดดกระเด้งตักๆๆๆแง่นึกภาพไว้มั้ยเอาแล้วตอนนี้เริ่มจับแขนกันได้ยินมั้ยได้ยินนะฮะแล้วห้องก็สะดวกไม่ได้เปิดไฟนะฮะแล้วไอ้สักพักนึงนะฮะลูกแก้วตัวเนี้ยมันก็เริ่มมีการใกล้เข้ามาแล้วมาใกล้ๆกับทีมที่กำลังนอนอยู่นะนะสักพักทุกคนตกใจขนลุกกันปรากฏว่าเจ้าของบ้านลุกขึ้นว่ากูบอกแล้วพวกมึงอย่าไปยุ่งกับห้องนั้นเนี่ยแล้วมันก็ลุกขึ้นวิ่งแล้วก็ลงไปชั้นล่างเลยทุกคนงงมากนะฮะเพื่อนบอกว่ากูบอกแล้วมึงอย่าไปยุ่งกับห้องนั้นเนี่ยพูดแบบนี้นะฮะแล้วก็ลุกแล้วก็เดินไปชั้นล่างเลยทุกคนก็งงว่าให้เกิดอะไรขึ้นแต่ตอนนั้นทุกคนกลัวมากๆเลยนะฮะกลัวมากๆเลยนะฮะกลัวแบบไม่รู้ทำอะไรฮะแต่ก็ต้องนอนต่อนะฮะก็ต้องนอนต่อนะฮะเพราะลงไปข้างล่างก็ไม่ได้ไงมันเป็นที่นานที่มืดยิ่งไปข้างล่างก็จะเจอศพอีกก็เลยอยู่ชั้นบนนี่แหละนะฮะก็พากันนอนจับแขนกันนะกลัวอันนี้ในความมืดนะในความมืดสลัวนะฮะยังมีเสียงไอ้ลูกแก้ววนๆเวียนๆอยู่รอบๆมาหมุนรอบๆนะฮะแต่มองไม่เห็นตัวเพราะทุกคนก็มีการเปิดหน้าต่างให้แสงไฟข้างนอกมันส่องเข้ามานะฮะเสียงลูกแก้วยังคงวนเวียนอยู่แต่ไม่เห็นตัวว่าใครเป็นคนเอาลูกแก้วเคลื่องนะฮะสักพักหนึ่งเพื่อนเดินขึ้นบันไดมาปังปังปังปังทุกคนวนลุกไปก่อนลงไปชั้นล่างทุกคนก็งงว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะก็เลยลุกขึ้นมาแล้วเปิดไฟให้สว่างนะฮะเพื่อจะได้หายจากความกลัวแล้วลงไปนั่งชั้นล่างแล้วเพื่อนก็ถามว่าเมื่อกี้ตอนเดินขึ้นบันไดเนี่ยมีคนไปทำอะไรแปลกไหมที่แถวห้องแถวเนี้ยเพื่อนบอกไม่มีอะไรนี่ไม่มีอะไรนะฮะไม่มีอะไรไม่ทำอะไรไม่ทำอะไรสักอย่างนะฮะหรือมีการพกของอะไรแปลกๆมาตอนแรกเขาคิดว่าจะมีของอะไรมาหรือเปล่าเพราะว่าที่นั่นเป็นบ้านสำนักนะฮะแต่ปรากฏว่ามีเบนรู้สึกว่ากระดิบสะกิดว่าเพื่อนเมื่อกี้จำได้ไหมห้องที่เราเดินขึ้นมาเมื่อกี้ตรงบริเวณห้องที่เป็นห้องข้างๆที่บันไดอ่ะที่เอาตาส่องเข้าไปที่เห็นเป็นเครื่องรางเยอะๆเนี่ยคนเนี้ยเขาส่องเข้าไปเมื่อกี้แล้วก็เพื่อนก็หันมาจ้องมองว่าไปส่องทำไมใครใช้ให้ส่องเพื่อนก็โมโหส่องทำไมลุกเดี๋ยวนี้ไปที่ห้องนั้นไปขอเข้ามาเดี๋ยวนี้นะฮะบอกว่าลุกขึ้นไปพากันลุกทั้ง 4-5 คนไปเลยนะครับแล้วก็ไปเปิดประตูปรากฏว่าเปิดป้างโอ้ขนลุกเลยนะฮะข้างในมีเครื่องรางของขลังของดำของขาวเต็มเลยนะของดำของขาวนะครับมีพวกหุ่นพยนต์หุ่นปั้นต่างๆฟังน่ากลัวมากเลยที่เขาเล่าให้ฟังนะฮะหลอนมากๆเลยเพราะอย่างที่บอกไปที่นั่นเป็นสำนักเนาะลักษณะแบบนี้ทีนี้เขาบอกว่าทำไงต่อจุดธูปไปขอขมาแล้วขอขมาใครตรงไหนอะไรไงเขาบอกว่ามองดีๆเดี๋ยวจะเห็นเองนะฮะปรากฏว่าสายตาเขากวาดไปนะครับบริเวณมุมห้องนะฮะเป็นกุมารทององค์หนึ่งตัวใหญ่เบ้อเริ่มเลยกุมารทองและข้างหน้ากุมารทองฝั่งมีลูกแก้วนะฮะมีลูกแก้วอยู่ในถาดเต็มเลยทีเดียวมีลูกแก้วอยู่ในถาดเต็มเลยทีเดียวขนลุกสู้เลยทีเดียวลูกแก้วโผล่มาได้ยังไงเขาบอกนั่นแหละองค์นั่นแหละขอขมาเลยก็เลยจุดธูปขอขมาว่าเมื่อกี้ที่แอบมาส่องดูแอบมามองต่างๆเนี่ยไม่ได้ตั้งใจต่างๆนะก็ว่ากันไปเข้าใจว่ากุมารทองน่าจะไม่พอใจกุมารน่าจะไม่พอใจจนถ้าเราทำพิธีอะไรเสร็จบอกว่าขนลุกมากๆเลยปิดประตูปั้งล็อกเรียบร้อยนะฮะกลับเข้าไปนอนต่อครับรอบนี้นอนไม่หลับแล้ว
นะครับนอนไม่หลับแล้วปรากฏว่าในช่วงเวลาที่กำลังนอนหลับไปก็ยังมาเห็นอยู่ฮะยังวนเวียนอยู่เป็นสิ่งลูกแก้วแต่ไม่มีเห็นตัวดังอย่างนั้นเลยฮะทั้งคืนจนสว่างทีเดียวโอ้โหปรากฏว่าทุกคนไม่ได้หลับไม่นอนทีเดียวนะฮะเขามันหลอกหลอนมาทั้งคืนทีเดียวนะฮะจนทั้งเช้ามาทำพิธีชาปนกิจเสร็จอะไรแล้วก็กลับเลยกลับเลยก็ปรากฏว่าจากนั้นมาถือว่าเป็นประสบการณ์ที่เจอกันนะครับในที่แห่งนั้นนะครับจนกระทั่งทุกวันนี้ก็ยังจำไม่ลืมเลยว่ากุมารทองนี่มีจริงๆและเข้ามาลักษณะของการได้ยินเสียงจริงๆนะครับนะคุณฟังเรื่องนี้ตอนแรกเข้าใจว่าจะเป็นงานศพใช่ไหมที่จะมีพ่อแผงฤทธิ์ไม่เกี่ยวเลยนะฮะกุมารทองล้วนๆเลยเพราะฉะนั้นใครจะไปเที่ยวไหนอยู่ที่ไหนนะถ้าที่นั่นเขาบอกว่ามีของศักดิ์สิทธิ์หรือว่ามีของที่เป็นเครื่องรางของขลังอย่าไปยุ่งเขานะฮะบางคนไปส่องไปมองไปดูเอ๊ะอันนี้อะไรเหรอตะกุดล้อต่างๆนะอย่าไปยุ่งนะฮะเป็นของของเขาเขาว่ากันว่ากุมารทองกุมารองค์นี้นะพ่อของเขาที่เสียชีวิตไปนะรักมากดูแลอย่างดีไม่ต้องการให้ใครนะไปยุ่งนะไปเกี่ยวหรือไปสัมผัสนะมักจะมีคนมาเจอลักษณะนี้บ่อยๆนะตอนนั้นก็รีบกลับออกมาจากในเขาเลยนะก็หายไปเลยมันจากนั้นก็ไม่ได้ไปเลยเป็นเรื่องราวประสบการณ์หลอนที่เกิดขึ้นเหมือนจะไม่เจออะไรเนาะแต่มันหลอนนะดิเจว่านะเหมือนจะไม่เจออะไรแต่มันหลอนนะแล้วคุณฟังนะฮะถ้าเจอลักษณะแบบนี้นะคิดเห็นอย่างไรกันนี้คุณฟังคิดว่ากุมารทองมีจริงไหมเออกุมารเป็นละอ่อนถ้าจะเล่นบดายกล้าใช่แล้วพี่อ้อยนะกุมารเป็นเด็กอะเขาไม่พอใจไม่พอใจที่คนไปยุ่งไปส่องเขาแล้วก็เป็นคนนอกพื้นที่ต่างที่ต่างถิ่นแล้วพามากันหลายคนแล้วไปเอาตาไปส่องดูเขาต่างๆนานาด้วยความเป็นเด็กอะฮะเออน่าจะไม่พอใจต่างๆเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะแล้วคุณฟังแล้วฮะคิดเห็นในกันเรื่องนี้นะชอบไหมนะบอกกล่าวกันได้นะครับพี่สวัสดิ์ครับเชื่อว่ากุมารทองมีจริงไหมครับพี่สวัสดิ์ต้องถามพี่สวัสดิ์พี่สวัสดิ์ครับกุมารทองมีจริงไหมครับตอบตามความรู้สึกของพี่คิดว่ากุมารทองมีไหมพี่โอว่าดีใจครับมีครับผมเจอกับตัวพี่เจออะไรกุมารทองไหนใครมีประสบการณ์กุมารเล่าให้ฟังหน่อยพี่ธงชัยว่าดีใจครับกำลังจะเลิกงานพอดีไว้ขอพรุ่งนี้จะมาขอเพลงแล้วกันนะฮะโอเคครับผมเออลืมเพลงดึงดันพี่อะลืมไปเลยอะวันหลังค่อยมาเปิดเนาะเดี๋ยวว่างๆเล่าส่งมาให้ดีเจได้รับฟังหน่อยกันละกันนะครับนะคุณฟังคิดว่ากุมารทองมีจริงไหมหรือว่าดวงวิญญาณผีต่างๆที่เขา สะกดเอาไว้มีจริงหรือเปล่านะจบนะฮะเรื่องนี้หลอนไม่ได้หลอนมากนะฮะไม่ได้น่ากลัวอะไรมากไม่ได้เห็นเป็นตัวแต่ว่าดีเจว่าถ้าอยู่ใครอยู่ตรงนั้นก็หลอนนะอยู่ในงานศพด้วยนะข้างล่างก็มีศพอยู่อะข้างบนก็กุมารเล่นงานอยู่อะจะวิ่งไปข้างล่างก็ไม่ได้อยู่ข้างบนก็กลัวกุมารเอายังไงดีนะ

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าเหงาที่ถึงรอนะครับนะฮะอ่ะเมื่อกี้พูดถึงเรื่องราวของกุมารทองนะฮะมีเรื่องหลอนจากพี่อู่สุนทรมาเล่าให้ฟังด้วยพี่อู่ส่งเรื่องมาพี่นกบอกว่ากุมารทองมีจริงค่ะดีเจพี่เจอมาแล้วแต่ไม่ได้เห็นเป็นตัวนะดีเจแต่ว่าเจอแน่นอนว่ามีจริงอันนี้ใช่ไหมฮะมีจริงเนาะนะครับพี่ชื่อว่าผมคิดว่ามีครับดีเจหลอนนะฮะและพี่ช่วยเป็นคนกลัวผีด้วยแต่ชอบฟังเรื่องพวกนี้เนาะนะฮะจริงๆกุมารทองก็คือวิญญาณเป็นผีแหละที่เขามาเลี้ยงเอาไว้นะครับเนาะพี่จรัสวัลลิเจครับ20ปีก่อนผมก็เคยเลี้ยงนะฮะและพี่เจออะไรบ้างพี่เจออะไรบ้างเล่าให้ฟังหน่อยนะฮะพี่อู่วัลลิเจวินครับมีเรื่องราวของกุมารทองมาเล่าให้ฟังนิดนึงนะฮะสมัยก่อนเนี่ยพี่อู่สุนทรเนี่ยนะครับพี่ชายของพี่อู่เนี่ยเลี้ยงเอาไว้แล้วเขาไม่เรียกไปอยู่ด้วยตอนที่เขาแต่งงานตอนสมัยที่อยู่บ้านหลังเดียวกันเมื่อ10กว่าปีที่แล้วนะครับแล้วทีนี้เขาไปแต่งงานเขาไปเอากุมารไปไม่เรียกไปด้วยมันก็เลยอยู่บ้านเก่าทีนี้มันก็เริ่มมาเล่นกับพี่อู่สุนทรนะฮะมันมาเล่นด้วยตอนกลางวันเนี่ยเพราะว่าพี่อู่เขาจะนอนหลับแบบครึ่งหลับครึ่งตื่นครึ่งหลับครึ่งตื่นนะครับเขารู้สึกว่ามีเด็กมาเล่นด้วยมันมานั่งขี่คอมาจับต่างๆนานานะพอสะดุ้งตื่นปั๊บคือรู้เลยว่าเฮ้ยมีคนมาเล่นเราเมื่อกี้ก็เลยวิ่งไปถามว่าแม่ตะกี้หลานมาหาหรอแม่บอกไม่มานะแม่ว่าเจออะไรไม่รู้มีใครมาขี่คอเป็นเด็กอ่ะแม่ก็ตกใจว่าเป็นใครนะฮะแล้วทีนี้ตอนนั้นพี่อู่ว่าตอนที่พี่อู่อยู่กับแฟนเก่านะฮะพี่อู่ตอนนั้นแฟนพี่อู่แล้วเขาท้องก็เลยมาอยู่กับบ้านด้วยกูฟังใช่ไหมทั้งคืนไม่หลับไม่นอนกุมารทองมันเอาของเครื่องฟังฮะของเครื่องนั้นเป็นพวกต่างๆละปังทั้งคืนเลยกระโดดตุ่มต่ำตุ่มต่ำในบ้านไม่หลับไม่นอนเลยพอเปิดไฟปั๊บหายแต่พอปิดไฟปั๊บมาแล้วเสียงกระโดดเสียงของเครื่องของหล่นจากที่สูงนะฮะไม่หลับไม่นอนทีเดียวกุมารไม่ชอบโยนของทั้งคืนทีเดียวนะฮะสุดท้ายแล้วคือไงพี่ชายพี่ต้องเอาไปกลับไปใช่ไหมต้องมาเรียกกลับไปใช่ไหมแล้วบ้านเมื่อ15ปีที่แล้วมันน่ากลัวแค่ไหนมันหลอนเนาะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่พี่อู๋เขาเจอเอามาไลฟ์ฟังเจอตลอดเลยกุมารทองคนเลี้ยงต้องเอาไปดูแลนะครับแต่คนถามว่าที่เจ๊ครับกุมารทองพวกนี้มันไม่โตเหรอมันเป็นเด็กวิญญาณมันสตาร์ฟไว้เหรอคุณรู้ไหมครับผีวิญญาณถ้าเขาเสียชีวิตแล้วเขาจะอยู่ที่อายุเท่าเดิมนะเขาจะไม่เปลี่ยนนะดีเจรู้ได้ยังไงรู้นะคุณฟังใช่ไหมว่ารายการที่เขาไปถ่ายทำที่พวกกุมารทองหรือว่าที่สุสานเด็กอะฮะคุณฟังใช่ไหมว่าดวงวิญญาณยังอยู่นะฮะเสียงนี่ดังเข้ามาในกล้องเลยมีเทปหนึ่งที่เขาถ่ายทำในสุสานเด็กอะฮะคุณฟังใช่ไหมที่จะเห็นกับหน้าเห็นกับตานะฮะเป็นมือเด็กเล็กๆฮะสีขาวนะฮะมาจับบริเวณของเล่นนะเขาเอาของเล่นมาวางเรียงนะครับมีขนมต่างๆมาวางบนพื้นนะฮะที่มันเป็นสุสานเด็กนะฮะแต่ทีนี้เขาก็เรียกมาเรียกดวงวิญญาณมาแป๊บเดียวมีเสียงหัวเราะกิ๊กกักกิ๊กกักดังเข้ามาในกล้องเลยทุกคนเงียบก่อนทีมงานเงียบทุกอย่างทีมงานเงียบครับเขาก็สักพักหนึ่งเสียงหัวเราะดังเข้ามาในไมค์เลยดังแบบหัวเราะเด็กหลายคนด้วยนะครับแล้วก็มีช็อตหนึ่งนะครับที่มันมีมือขาวๆเล็กๆคล้ายๆแบบคุณผู้ฟังเคยเห็นอันนี้ไหมที่เกาหลังไหมฮะเหมือนที่เกาหลังที่เป็นอันที่เป็นไม้ฮะยาวๆค่อยๆชะงอค่อยๆสอดออกมาจากต้นไม้นะฮะเหมือนจะมาจับของเล่นนะฮะแล้วทีมงานก็ถ่ายนะกล้องถ่ายอยู่มีขาวๆมาจับเหมือนเขาจับได้ของเล่นนะฮะแล้วก็มือก็สอดดึงวุบกลับแล้วทีนี้ทีมันก็วิ่งไปข้างหลังไม่มีอะไรอยู่สักอย่างเลยไม่มีใครเอาไม้ที่กาวหลังโผล่มาเลยคือแบบถ้าเป็นคนคือมันต้องไวมากนะฮะมันจะวิ่งยังไงก่อนคือมันไม่ทันอยู่แล้วแฟบแฟบถ่ายปุ๊บหายไปเลยคุณฟังคิดดูมันมีจริงๆวิญญาณถ้าเขาตายเขาเสียชีวิตเมื่อไหร่เขาก็จะสตาร์ทอายุเท่านั้นเสียชีวิตตายโหงคนผู้ใหญ่ก็เหมือนกันอายุ15 20 30ถ้าเสียชีวิตเขายังคงทรงเดิมถ้าสมมติว่าเขายังคงจองจำอยู่นะถ้าเขาไม่ยอมปลดปล่อยตัวเองนะฮะยังคิดว่าต้องอยู่ที่นี่หรือยังไม่หมดเวรหมดกรรมเขาจะยังอยู่ที่เดิมแล้วก็จะใช้ร่างเดิมอยู่ต่อไปแต่เมื่อไหร่ที่เขาบรรลุได้แล้วถึงเวลาแล้วนะที่ต้องไปแล้วก็คือไปเลยนะไปจริงเหมือนที่พี่อู๋เคยเล่าไงฮะว่าที่อยู่ในส่วนของในคุกอะฮะที่เขาได้ยินเสียงโซ่ตรวนของผู้ต้องขังนะที่เสียชีวิตในการประหารชีวิตเดินทั้งคืนเนี่ยผ่านไปหลายเดือนก็ค่อยๆหายไปตามกาลเวลานะฮะแต่ก็ยังมีบางดวงวิญญาณที่ยังคงจองจำอยู่เห็นเป็นเงาดำตลอดนั่นคือเขายังติดอยู่ที่เขาไม่ยอมหลุดออกไปอยู่ที่จิตของเขานะครับเนาะพี่อู๋วันนี้เจวินครับทุกวันนี้ยังอยู่นะฮะแต่บ้านผมพังหมดแล้วอ๋อไม่รู้ไปไหนแล้วนะฮะอ๋อโอเคบ้านมันสภาพเก่าแก่แล้วบ้านปลวกกินนะฮะก็อาจจะต้องมีการรื้อหรือถอนต่างๆเนาะนะฮะ
ันนี้ก็เป็นเรื่องราวหลอนๆเนาะของกุมารทองนะที่เขาบอกว่าดวงวิญญาณผีนะครับทางเขมรเนี่ยคุณฟังรับใช่ไหมฮะว่าที่สุสานบ้านเขาต้องมีจ้างการจ้างยามมาอยู่เลยนะฮะเพราะมันจะมีพวกคนเขาจ้างมาหมอผีนะครับเขาจะมาตอกเอาหน้าผากนะฮะกระดูกหน้าผากของผู้เสียชีวิตในศพเพราะว่าตรงนั้นเขาจะมีการฝังเขาจะไปขุดศพขึ้นมาเลยไปขุดศพขึ้นมาแล้วเขาจะตอกเอาตะปูเขาจะตัดเอาตรงบริเวณหน้าผากไปทำพิธีสะกดวิญญาณของเด็กผู้ใหญ่ก็มีเหมือนกันเขาต้องมีเวียนยามของยามเดินลาดตระเวนตลอดทั้งคืนเลยและติดกล้องวงจรปิดด้วยเพราะว่ามันจะมีพวกโจรมาเขาจะรับจ้างมามันจะมีหมอผีทั้งเขมรหรือว่าคนที่เขาทำคุณไสพวกนี้นะฮะเขาจะจ้างมาศพแล้วเท่าไหร่กะโหลกเท่าไหร่เนี่ยเขาจะตัดเฉพาะตรงบริเวณหน้าผากไปทำพิธีสะกดวิญญาณเพื่อเอาไปทำเป็นเครื่องรางของขลังเอาผีเนี่ยไปเลี้ยงและทีนี้ให้เลี้ยงให้เป็นบริวารก็ต้องเลี้ยงเขาด้วยใช้อะไรสั่งอะไรมันต้องทำตามประมาณนี้นะพี่จรัสวัลลิเจวินครับผมชอบซื้อของเล่นถวายให้กุมารชอบเล่นของเล่นหน้าห้องบ่อยๆครับตอนกลางคืนพอผมมีครอบครัวแล้วกลัวแฟนกลัวเลยให้อาจารย์ถอนกุมารเอาไปไว้ที่ต้นโพหน้าวัดจนถึงทุกวันนี้ครับอ๋อโอเคเห็นไหมคนที่เคยเลี้ยงจะเข้าใจนะแล้วก็จะปฏิบัติได้ดีนะครับเนาะพี่หนุ่มก็มีกุมารทองเหรอตุ๊กตาเฟอร์บี้นั่นเองที่บ้านไม่มีฐานนะฮะมันเป็นระบบ AI เปล่าพี่ฮะAI ว่ะนี่ก็เป็นประสบการณ์หลอนนะของแต่ละคนที่นำมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันหวังว่าน่าจะถูกใจกันนะครับน่าจะถูกใจกันนะครับคุณผู้ฟังนะเอาละครับฟังมีใครเพิ่มเติมอะไรไหมเดี๋ยวขอจะเปิดหนึ่งเพลงเลยจะมาช่วงท้ายรายการละตอนนี้ 5:00 นจะครึ่งละเดี๋ยวจะล่ำลายช่วงท้ายรายการในช่วงเวลาของภาคเย็นนะครับเรื่องพวกนี้นี่ถ้าไม่เคยเจอกับตัวเองหลายคนก็บอกว่าเอ้ยงมงายครับดีเจมันไม่มีหรอกอย่างที่บอกไปนะฮะถ้าหากว่าใครที่ไม่เชื่อเรื่องผีสางวิญญาณเนี่ยนะฮะวิญญาณเขาจะไม่เข้าใกล้อย่างเราเชื่อว่าโอ้ยหมู่บ้านนี้ไม่มีหมาสักตัวหรอกมั้งเดินเข้าไปไม่เห็นหมาสักตัวเลยแต่ถ้าเป็นคนที่รักหมารักแมวเขาถืออาหารเข้าไปอ่ะหมาแมวมาหาเลยเราจะรู้ได้ไงว่าหมู่บ้านนี้ไม่มีหมาไม่มีแมวใช่ไหมฮะมันมีแต่มันซ่อนตัวอยู่เหมือนวิญญาณเหมือนกันถ้าคนไม่เจอผีวิญญาณคนที่ไม่เชื่อเรื่องอะไรพวกนี้เนี่ยนะครับไปก็ไม่มีทางเจอเพราะสื่อจิตหากันไม่ได้เหมือนเราที่ไม่รักหมารักแมวเห็นหมาแมวเมื่อไหร่นี่หมามันวิ่งหนีก่อนมันกลัวเพราะมันรู้ว่าคนที่ดุอะไรเงี้ยถือไม้เข้าไปเงี้ยมันจะมาได้ไงล่ะใช่ไหมครับเหมือนกันนะครับเอาละครับมาถึงช่วงท้ายรายการแล้วช่วงนี้นะขอเปิดหนึ่งเพลงไหมขอเปิดหนึ่งเพลงแล้วกันเดี๋ยวมาช่วงท้ายรายการกันเลยนะครับสบายสบายเย็นๆกันตรงนี้กับช่วงเวลาของการเดินทางกลับบ้านกันนะฮะขอบคุณ True Detect ด้วยกันและกันให้การดูแลให้การสนับสนุนช่วงนี้นะครับเลือกซิมเบอร์สวยเลือกโปรโมชั่นแพ็กเกจดีๆครับเลือกซิมจาก True Detect ได้เลยครับนะดีเจครับกุมารทองอิสลามเลี้ยงกุมารทองได้ไหมไม่น่าได้มั้งคนละสายกันมะเขาเป็นยินนะดวงวิญญาณนะ

หลังจากนี้เลยนะครับไดโดฟินนะครับไม่รู้จักฉันไม่รู้จักเธอนะครับปิดท้ายกันเย็นนี้นะครับเมื่อกี้พี่ตวิกกี้บอกว่าดีเจครับมีจริงๆครับดีเจนะแล้วพูดถึงเรื่องราวของกุมารทองนะแสดงว่าเคยมีประสบการณ์นะพี่ตวิกกี้นะหลายคนก็เลี้ยงอยู่เนาะเลี้ยงเพื่อจะทำมาค้าขายนะฮะนะครับเอาล่ะคุณผู้ฟังครับตอนนี้ 5:30 นพอดีคนจะต้องมาถึงทิ้งท้ายรายการวันนี้พี่มานพส่งภาพมาวันนี้กำลังแกงฟักทองนะฮะโอ้โหแล้วก็มีการเจียวกากหมูด้วยเจียวกากหมูอย่าให้คนอิสลามเห็นนะพี่นะเดี๋ยวหม้อกระทะพี่จะคว่ำก่อนนะฮะพูดถึงหมูไปเมื่อกี้เองดันหลับนะเจียวกากหมูอีกแล้วนะฮะอย่าให้น้ำมันกระเด็นใส่คนอิสลามนะดีเจครับอย่าบูลลี่ครับอย่าบูลลี่นะฮะแซวๆนะโอเคนี่ก็เป็นเรื่องราวหลอนๆใช้วิจารณญาณในการฟังนะใครที่ไม่เชื่อก็แล้วไปนะครับเชื่อได้ครับแต่อย่างงายเชื่อได้อย่างงายหมายถึงว่าอะไรหมายถึงว่าเชื่อได้อาจจะคิดว่าดวงวิญญาณโลกหลังความตายมีจริงหรือไม่แต่ไม่ใช่ว่าอะไรก็ก๊อกเสียงอะไรหน่อยผีหมดไม่ใช่นะฮะเขาไม่ได้มาโผล่ง่ายขนาดนั้นนะเขาอยู่ที่ของเขานะที่ของเขาที่ควรจะอยู่นะนะครับมาถึงช่วงท้ายรายการจะได้ปล่อยเพลงให้ฟังยาวเลยครับ5:30แล้วขอบคุณ True Detect ด้วยเลือกซิมเบอร์สวยโบมงคลโปรโมชั่นแพ็กเกจดีเลือกซิมจาก True Detect นะครับยำปูม้าจัดยอดนะครับไปนัวไปแซ่บกันได้นะครับที่นี่พร้อมเสิร์ฟอาหารอร่อยให้คุณผู้ฟังได้ทานกันนะครับส้มตำยำแซ่บนัวนะครับตับหวานหมูน้ำตกที่นี่มีครบครันเลยนะครับแล้วก็ร้านเจียวด้วยข้าวต้ม1 บาทนี่ก็หมูกรอบอร่อยมากไก่กรอบหมูกรอบมีหลากหลายเมนูให้คุณฟังเลือกกันนะครับใครสนใจแล้วก็แวะไปได้ที่ร้านเจียวได้เลยนะครับนะอ้าวนี่พี่เคยส่งภาพกุมารทองมาแล้วหนึ่งนะฮะพี่เคยครับมิยาบิมีกุมารทองไหมครับทำไมคนถึงรักคนถึงหุ่มมิยาบิฮะเขามีกุมารทองไหมครับ นะครับป่ะโอเคเดี๋ยวจะล่ำลารายการก่อนในพักเสียงอยู่กันมาตั้งแต่บ่าย 2แล้วลากยาวกันมาแล้วนะฮะหาความรักเกิดในความฝันปล่อยเพลงพร้อมกันต่อแล้วกันในช่วงเวลาของภาคค่ำภาคเย็นวันนี้นะครับผ่านพวกเราเดินทางกลับบ้านกันนะฮะแล้วเจอกันใหม่นะบายบายเย็นนี้พี่ซูคีบอดี้ไซวินครับก่อนจะลารายการเมื่อวานตอน4 กว่าผมต้องไปเติมน้ำมันทุกเช้าเผอิญเติมเสร็จออกมาจากปั๊มนะฮะชะลอดูนะครับนั่งอยู่ข้างทางปั๊มจะเอาเงินลงไปให้ไว้ทานข้าวแต่ไม่เห็นป้าเห็นป้าคนหนึ่งเหรอฮะว่าจะเอาสตังค์ไปให้เห็นป้านั่งอยู่นะฮะผมก็ถามคนที่ปั๊มมาว่าตามคนที่ตามหลังว่าเห็นป้าไหมเขาบอกว่าไม่เห็นเลยผมขนลุกเลยจริงเหรอครับพี่จริงเหรอว่าไป4 เดินทางไปเติมปั๊มน้ำมันนะฮะแล้วก็เห็นป้าคนหนึ่งอยู่หน้าปั๊มน้ำมันกะว่าจะเอาตังค์ให้ไปซื้อกับกินข้าวหน่อยเห็นสงสารปรากฏว่าพออีกแป๊บนึงหายก็เลยไปถามคนในปั๊มว่าเห็นไหมไม่มีใครเห็นเลยเอานะฮะอันนี้น่าสนใจในพี่นักประเด็นนี้นะฮะดวงวิญญาณหรือเปล่าหรืออย่างไรบางครั้งที่ดวงวิญญาณเองก็อาจจะมาลักษณะของแบบว่าชัดๆเป็นคนเลยก็มีเหมือนกันนะหลายคนถามว่าเป็นไปได้เลยครับดีเจเป็นไปได้ครับเขาสามารถมาเห็นเหมือนคนได้เหมือนกันในช่วงที่เขาอาจจะลืมตัวหรือว่าอาจจะเป็นช่วงที่เขาอาจจะคือวิญญาณนะคุณฟังมันเป็นลักษณะของเหมือนคนนะฮะถ้าสมมติว่าเขาต้องการให้เราเห็นนะเราก็จะเห็นเลยถ้าสมมติว่าวิญญาณอยู่ตรงหน้าเราปั๊บเขาต้องการให้เราเห็นนะเขาจะปรากฏกายแวบไปเห็นเลยอาจจะเป็นเงาดำเป็นเงาขาวหรือว่ามาเป็นตัวเหมือนคนเลยหรืออาจจะมาแบบช้ำเลือดช้ำหนองนะฮะได้หมดเลยแต่ถ้าเขาว่าไม่ต้องการให้คนเห็นคิดแป๊บหนึ่งมันจะหายไปเลยเขาสามารถใช้จิตในการควบคุมได้นะแต่โดยรวมแล้ว 90% ที่มีคนเห็นแวบๆเห็นกับตาเนี่ยอันนั้นคือดวงจิตเขาไม่ได้จิตเขาลืมตัวเขาทำใช้ชีวิตปกติเขาอาจจะอยู่ในบ้านหลังนั้นเคยเดินถนนเส้นนี้ไงฮะคือเคยเห็นข่าวไหมครับว่ามีขับรถยนต์ไปนะครับอยู่ดีเห็นเงาดำนั่งอยู่บริเวณขอบทางหรือว่าตรงสะพานอะไรอย่างเงี้ยนะฮะนั่นนะคือเขาลืมตัวเขาปล่อยจิตออกมาปั๊บคนก็เลยเห็นนะฮะทั้งบางครั้งที่เราขับรถกลับบ้านเราอาจจะเห็นดวงวิญญาณดวงวิญญาณอาจจะนั่งอยู่เต็มข้างทางเลยยืนอยู่เต็มข้างทางเลยแต่ว่าเขาใช้จิตของเขาบังไว้อยู่ไม่เราเห็นแต่เวลาที่เขาลืมหรือว่าเขาอาจจะหลุดปั๊บเราจะเห็นมันเป็นจริงๆเพราะดิเจดูมาจากหลายๆที่เขาไปสอบถามไปสัมภาษณ์มาทางพระก็บอกเหมือนกันพระก็บอกว่าเห็นบ่อยแต่ถ้าเขาไม่ต้องการให้เราเห็นมันก็จะไม่เห็นอยู่ที่ว่าเขาจะบังไม่บังตาไม่อย่างไรประมาณนี้นะฮะโปเต้นะแต่โปเต้ได้บังหัวร้านไม่ได้นะโปเต้นะโปเต้ได้บังหัวร้านไม่ได้เลยหัวสยงยงนะครับน่ารักนะฮะโอเคนะฮะพี่อู๋สุนทรนะครับพี่ว่าไหมเวลาผีมาชอบมาเวลาโพลเพล
จจะเป็นไปได้พี่จริงๆมาได้ตลอด24ชั่วโมงนะแต่ว่าช่วงเย็นอาจจะเป็นช่วงที่ช่วงเหมาะสมหรือเปล่าหรือยังไรช่วงค่ำเพราะว่าเขาอาจจะมีพลังมากพอหรือไม่อย่างไรนะกลางวันอาจจะมาเหมือนกันแต่มองไม่เห็นแต่ว่ามันเคยมีคลิปนึงนะที่เขาไปถ่ายที่สุสานนะฮะอันนั้นมาเหมือนกันแต่มาเป็นควันจริงๆนะฮะมาเป็นควันขาวๆลอยมาทีมงานบอกเฮ้ยเมื่อกี้เห็นควันใครสูบบุหรี่หรือเปล่าควันขาวฟิวเหมือนคนสูบบุหรี่ฮะแล้วไม่มีใครสูบบุหรี่นะฮะแล้วมันลอยตามทีมงานแวบนึงก็ค่อยๆสลายไปอาจจะมาเป็นควันก็เป็นได้ดูอลังการเนาะดูเวอร์เนาะแบบแต่เรื่องพวกนี้มันเหนือจินตนาการจริงๆนะฮะเป็นควันเป็นกลุ่มฝ้าขาวๆจางๆเป็นเงาดำเงาขาวลงมาเป็นตัวแบบช้ำเลือดช้ำหนองมีหมดเลยนะฮะถ้ามาแบบช้ำเลือดช้ำหนองเนี่ยกลิ่นจะมากลิ่นเน่าจะมาแต่ถ้ามาเป็นเงาดำเงาขาวจะไม่มีกลิ่นนะฮะงั้นก็ลองเอาไปพิจารณาดูแล้วกันเนาะนะดีเจเปิดเพลงผมหรือยังลุงแปะนะฮะปิดท้ายลุงแปะก็ได้อะอย่าไปคิดนะฮะเกือบลารายการแล้วเนี่ยนะฮะลุงแปะขอให้ผีหลอกนะฮะมาก็ช้ากว่าชาวบ้านเขามาทวงเพลงอีกนะฮะปิดท้ายลุงแปะก็ได้มาอย่าไปคิดนะติ๊กชิโร่นะครับป่าแล้วเจอกันใหม่นะฮะยินดีไปหาได้ทานดีกว่า 5:30 นแล้วนะครับนะวันนี้คุยเรื่องหลอนกันหลายคนชอบนะฮะยินดีรับ

คุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

ังเพลงเพลินยุค90ร้องตามได้ทุกเพลงที่ BP Radio คลื่นเดียวที่เล่นเพลงเพราะที่คุณชอบมากที่สุด24ชั่วโมง BP Radio Online Thailand คลิก Facebook BP Radio

0: ่นี่ BP Radio เพลงเพราะต่อเนื่องที่มากที่สุด
1: Hey girl I just want you to know that I love you so much And you are my everything

มาแล้วครับคุณผู้ฟังทักทายช่วงเวลาค่ำคืน4ทุ่มนะฮะกับดีเจวินนะครับที่ BP Radio นะครับคือเจอกันครับวันที่8เดือน9อุ๊ยวันนี้8เดือน9 9เดือน9นะฮะไหนใครชอบสินค้าออนไลน์แล้วยังเอ่ยนะครับคืนนี้เจอกันวันที่8เดือน9นะครับเดือน9เดือนกันยายนนะครับ2569นะครับเป็นไงบ้างครับวันนี้มีฝนฟ้าตกลงมามั้ยฮะสภาพอากาศเป็นอย่างไรบอกกล่าวกันได้นะครับทางบุญทริกเป็นไงบ้างวันนี้นะฮะพูดคุยทักทายแล้วละกันนะครับอาโปเต้มาแล้วพีซีซามาแล้วนะฮะมาทักทายค่ำคืนนี้นะฮะกับเพลงที่อยากฟังกันนะครับวันนี้แน่นอนฮะอยู่ด้วยกันกับ True D-Tag เช่นเคยนะครับ True D-Tag เช่นเคยให้การดูแลให้การสนับสนุนกันนะครับ

ลงมาทักทายกันช่วงนี้กันละกันกับเพลงที่อยากฟังกันนะฮะตอนนี้4ทุ่มกับอีก4นาทีนะครับในช่วงเวลาค่ำคืนนี้เลยนะฮะทักทายมาร์คคุงมาร์คคุงไหมยังวันใหม่99ขอเพลงหน่อยโปเต้โปเต้ นะอะไรอะโปเต้นะฮะแล้วก็ PC Sound Design มาแล้วนะฮะลงมาทักทายกันช่วงเวลาค่ำคืนนี้กับดีเจกันละกันที่ BP Radio นะฮะสวัสดีพี่โอ้แล้วกันนะครับว่าหลอนมากอังคารคุมโปงวันนี้เขาคุยเรื่องอะไรพี่โอ้วันนี้เขาคุยเรื่องอะไรฮะอังคารคุมโปงนะครับพี่เฟิร์สว่าไฟไม่ฟางวงบินครับดีเจอยากฟังอ่ะนะไหนใครมาถึงแล้วเซย์ไฮกันได้กันละกันครับนะที่0840456862นะครับหรือกันช่วงนี้กับ True Detect ด้วยนะครับให้การดูแลแล้วก็ให้การสนับสนุนนะฮะเลือกเบอร์สวยโปรโมชั่นแพ็กเกจดีๆครับเลือกซิมจาก True แล้วก็ Detect กันได้เลยนะฮะมีหลากหลายแพ็กเกจโปรโมชั่นให้คุณผู้ฟังเลือกกันนะทั้งเน็ตรายวันรายสัปดาห์รายเดือนนะครับสนใจโปรไหนอย่างไรเนี่ยก็สามารถสอบถามที่ตัวแทนจำหน่ายซิมของทาง True แล้วก็ Detect ได้เลยครับเอาละเดี๋ยวรอคุณฟังมาสักทุ่มนึงนะฮะเดี๋ยวสักพักน่าจะทยอยเข้ามากันแล้วงั้นเปิดเพลงให้พี่เฟิร์สก่อนมาเปิดพี่เฟิร์สก่อนละกันในช่วงเวลานี้ครับไฟไม่ฟางของวงบีนใช่ไหมงั้นเปิดให้ฟังก่อนมาในระหว่างที่รอใน YouTube เข้ามาสักครู่หนึ่งนะครับนะโอ้ยเดี๋ยวใครรับสายหน้าไมค์กันรอแป๊บหนึ่งจะแชมป์มาคนแรกเลยนะฮะจะเย็นๆจะเย็นๆ วัยรุ่นสายหลอนขอเพลงเห็นแล้วอยากก

0: นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าไฟไม้ฟางนะครับไฟไม้ฟางพี่โอไก่อบฟางไฟไม้ฟางนะฮะลงมาเซฮายกันช่วงนี้นะครับกับเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันนะฮะในช่วงเวลาค่ำคืนเลยกับดีเจวินนะฮะพี่โอวัดเฟิร์สชอยนะฮะแต่แชมป์อยากคุยแล้วนะฮะสวัสดีโจ้เจริญเมอร์สวัสดีครับขอเพลงหน่อยขอบคุณโจ้เจริญเมอร์ด้วยฝากโดเนทให้ดีเจด้วยนะครับมาเร็วๆใครจะโดเนทมาฝากโดเนทมาเร็วๆที่บัญชีพร้อมเพย์นะครับ0840456862นะครับใครจะโดเนทพร้อมเพย์นะฮะสามารถโดเนทมาได้เลยที่เบอร์บัญชีพร้อมเพย์0840456862ดีเจครับไฟไม่เฟย์ไม่ใช่เฟย์ฟังแก้วพี่ไฟไม่เฟย์ฟังแก้ว FFK เหรอฮะมาละสายมั่นหน้าประจำคืนนี้นะครับมานะฮะสวัสดี
1: สวัสดีครับดีเจวิน
0: สวัสดีครับดีเจวินว่าไงครับ
1: ดีเจวินครับผมฟังรูปลงได้ป่ะที่ผมไปถ่ายที่ชะอำ
0: ไปทำอะไรที่ชะอำฮะ
1: ก็ไปดูคอนเสิร์ตไง
0: อ๋อส่งมาสิ
1: เป็นรูปเป็นสองรูปไปนะสองรูปไปนะ
0: มั่นหน้าเดี๋ยวส่งให้ดูเป็นภาพถ่ายบรรยากาศหรอคนเยอะไหม
1: ถ่ายภาพคนถ่ายคู่ว่าคนดูทีนึง
0: ไปถ่ายกับเขาทำไมอ่ะ
1: มันไม่ก็ถ่ายตอนคนเดินเขาไปดูคอนเสิร์ตไง
0: แล้วไงแล้วไปขอถ่ายรูปกับเขาหรอไม่รู้จักเขาไหม
1: ไม่รู้จักคือว่ามันถ่ายแล้วมันติดมา
0: อ๋อนึกว่าไปขอถ่ายกับเขาเซลฟี่กับเขา
1: ไม่เขาเดินเข้างานนั่นแหละก็เลยถ่ายคนเข้ามา
0: โอเคเดี๋ยวส่งให้
1: แล้วถ่ายที่บูธเมเจอร์กับช้างเป็นสปอนเซอร์
0: คนเยอะไหม
1: เมเจอร์เขาดีนะเขาแจกบัตรตัวหนังมือคนมือทุกคนเขาแจกหมดเลยอ่ะ
0: หรอ
1: เมเจอร์ผมก็ได้มาใบหนึ่งผมไปดูแล้วมั้ยอัศจรรย์เป็นทอง
0: ไปดูมาแล้วใช่ไหม
1: อัศจรรย์เป็นทองแต่ว่าเอาเรื่องนี้ความจริงคุณช้างคุณแผนนี่คุณแผนต้องหล่อใช่ป่ะ
0: อ
1: ันนี้คุณช้างก็หล่อด้วย
0: เอากลับ
1: มาเล่นน่ะเอากลับมาเล่นน่ะพี่เคยรู้จักไหมกลับอ่ะ
0: ขอนึกหน้าไม่ออกอ่ะต้องไปเปิดดูก่อน
1: รอทั้งคู่รอทั้งคุณช้างคุณแผน
0: เอาเหรอไปดูแล้วไปดูที่เมเจอร์นี่เราเสียตังค์เพิ่มไหมหรือว่าฟรีเลยบัตรนั้น
1: อ๋อเขาก็บอกให้เสียค่าธรรมเนียม30 บาท
0: อ๋อโอเคนะครับอะฮะวันนี้เพลงอะไรดีฮะ
1: เพลงเธอคือลมหายใจครับของจักชวิน
0: เธอคือลมหายใจจักชวินนะครับ
1: เธอคือลมหายใจจักชวินครับ
0: ได้เดี๋ยวผ่าให้ฟัง
1: เดี๋ยวส่งรูปไปนะ
0: ได้โอเค
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับมาใครได้ไมค์มาเลยนะจ๊ะแชร์บอกไปดูคอนเสิร์ตมาบริสแลมนะฮะที่ชะอำเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาไหนเลยส่งบรรยากาศมาให้ดูสักครู่กันละกันนะครับเฉยชาวรัดคิวเดอร์นะฮะอันนั้นโทรศัพท์มาหน้าไมค์จะรัดคิวให้ก่อนนะครับถ้ามาหน้าไมค์จะรัดคิวให้ก่อนสวัสดีพี่เอ็มอรัญญวาสีด้วยกันละกันทักทายพี่เอ็มครับพี่เอ็มได้คำตอบหรือยังวันก่อนพี่เสกร้อนเข้ามาทวงคำถามพี่นะที่พี่ถามดีจะถามวันก่อนนะเขาทวงนะฮะมารผู้มีฤทธิ์คือความคิดของเราพี่เสกร้อนบอกว่าช่วงเนี้ยชอบเป็นครอบงำคนอื่นเป็นคนใจร้อนบังคับให้คนอื่นทำอย่างนั้นอย่างนี้นะฮะเราจะจัดการยังไงดีมารผู้มีฤทธิ์ในจิตในใจของเราที่ชอบไปบังคับคนอื่นน่ะมันจะเข้ากับหลักธรรมคำสอนหรือวิธีแนะนำอย่างไรดีก็เป็นคนใจเป็นคนแบบใจร้อนนะนะครับสวัสดีพี่ต้นบางองนะครับทักทายยามค่ำคืนนะฮะขอเพลงพยายามกี่ครั้งก็ตามแต่ของซิลิฟูนะครับได้เลยครับเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะครับอามีสายไหมแล้วพี่โอมาอีกแล้วนะฮะสวัสดี
2: สวัสดีค่ะพี่เจวินค่ะ
0: ว่าอย่างไรนะตี
2: ้วันนี้ขอเพลงสุดท้ายของดาเราก็ลืมได้จริงใช่ไหมคะ
0: ลืมได้จริงใช่ไหม
2: สองเพลง
0: สองเพลงวันนี้กินข้าวกับอะไร
2: วันนี้เหรอคะ
0: ใช่
2: ไม่ได้
0: ลืมไปแล้วใช่ไหมว่ากินกับอะไร
2: ลืมแล้วค่ะ
0: ลืมหรอทำไมลืมง่ายจังเลย
2: ผมกินก๋วยเตี๋ยวค่ะ
0: ก๋วยเตี๋ยวหรอก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กหรือเส้นใหญ่อ่ะ
2: เส้นใหญ่ค่ะ
0: หรอแล้วซื้อจากไหนตลาดล่ะฮะ
2: ซื้อจากตลาดนั่นแหละค่ะ
0: หรอน้ำใส
2: 60-70นะ
0: น้ำใสน้ำต้มยำน้ำข้นน้ำอะไร
2: น้ำตกค่ะ
0: น้ำตกอร่อยเน
2: า
0: ะ
2: อร่อยค่ะ
0: ฝนตกไหมทางโน้นน่ะ
2: ไม่ตกเดี๋ยวที่แม่น้ำสายมันที่บ้านก่อสายมันท่วมมาค่ะ
0: น้ำมันขึ้นสูงขึ้นใช่ไหม
2: ค่ะแต่บ้านนาตี้น้ำไม่สูงแต่ก็เก เก็บของไว้แล้วค่ะ
0: เตรียมเก็บของไว้แล้วนะฮะโอเคเดี๋ยวเปิดเพลงให้นะขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับเสียงหลอดมากเลยนะฮะพี่โอวานาตี้กินหมูได้ไหมฮะได้กินได้กันนะเขานับถือศาสนาฮินดูครับพี่เขาไม่ได้ถือศาสนาอิสลามสื่อถือฮินดูนะฮะฮินดูอาราบิกนะฮะนะครับพี่บอกว่าได้เลยจ้าเดี๋ยวจะรีจะหาหลักธรรมคำสอนมาให้นะรอสักครู่นะพี่เสกนะฮะมากระตุ้นอารมณ์กันหน่อยพี่สนวัดดีใจครับกระตุ้นอารมณ์แฟนรายการหน่อยเดี๋ยวมาละนะป้องแป้งมาวันนี้ไวฮะถ้าจะรัวขนาดนี้อันนี้ไม่ใช่เสียงระฆังนะฮะหมดยกนะฮะนี่ฟังเสียงเติมโซดาขย่าแล้วก็ดื่มนะฮะนี่ฟังเสียงนี่นะฮะกระตุ้นอารมณ์กันสักหน่อยนะฮะไปก่อนระวังปากพองๆนะฮะวันนี้น้องของร่อนจะมาหรือเปล่านะนะฮะวันนี้ไม่ตอนกลางวันเมื่อกี้มีรีลันเสียงน้องของร่อนด้วยนะครับนะฮะมาเปิดเพลงต่อดีกว่ามาเพลงแตนเธอคลมหายใจของแจ็คชวินเหรอครับเดี๋ยวชวินขอเสิร์ฟเพลงแป๊บนึงนะฮะใครมาก่อนได้ฟังก่อนขอบคุณนะของโจ้เจริญเมื่อกี้ใช่ไหมฮะอันนี้ยังไม่มาไม่ใช่เหรอแฟนเรายังไม่มาไม่ใช่เหรอครับงั้นขอเปิดของนี่ก่อนเธอคลมหายใจก่อนมานะครับที่ขอไว้เมื่อสักครู่นะครับนะโจ้วันนี้ฝากให้ดีเจวินโดดเด็ดมาด้วยขอเพลงฮิวใจนะครับจิโก้รอแป๊บนึงนะครับตอบเพลงนี้ให้นะสวัสดีบอลด้วย

ึ่งเพลงนะครับจากนี่เลยนะครับจักรชวินนะครับชื่อเพลงว่าเธอคือลมหายใจใครจะนะมาทักทายกันได้นะครับคืนนี้0840456862นะครับพี่สนบอกว่าดีเจครับมากินยำหนังควายดีกว่าโอ้ถ้าจะอร่อยนะเนี่ยแหม

คือเพลงที่มีชื่อว่าฮิวใจนะครับเพลงนี้เจอจากที่โกเย็นๆนะฟังแล้วเพลินๆนะครับนะแม่มานั่งฟังเพลงกันด้วยกันตรงนี้นะครับและจะเปิดเพลงไปก่อนในหาเรื่องดาวมาคุยกันจะให้เล่าเรื่องอะไรมาอันนี้ขอมาจากโจ้ใจละเมอฝากไปให้กับออยด้วยกันละกันไปกับออยด้วยกันละกันนะออยลี่ออยลี่นะจ๊ะมาเซฮากันช่วงนี้นะฮะพี่โอวาดีเจครับเมื่อกี้เห็นพี่สนกำลังกินหนังควายจีเหนียวนะหนังควายไอ้จริงนะแข็งฟันเราต้องแข็งแรงมากนะไม่ใช่ว่าจะกัดได้นะบางครั้งบางทีก็เหนียวแต่ถ้าเอาไปทำอร่อยๆมันก็ได้นะมาทักทายกันช่วงนี้นะฮะกับเพลงที่อยากฟังกันนะครับกับวันสบายๆกันนะครับตอนนี้4:24 PMนะฮะนี่จะให้เล่าเรื่องอะไรคินาตี้อยากฟังเพลงสุดท้ายใช่ไหมจะมีใครเพิ่มเติมเพลงมาไหมก็ถ่ายได้นะฮะเมื่อตอนกลางวันที่ผ่านมานะหงร่อนมี FC เราอะก้องพบนะเขาบอกว่าคืนนี้จะแอบฟังหงร่อนจะมาหน้าไมค์มั้ยนะหงร่อนในกลางวันเสียงเอาไปรีลันอีกรอบนะช่วงเวลาประมาณบ่าย 2 บ่าย 3นะฮะโอ้โห FC เราเยอะนะเนี่ย FC เยอะจริงๆนะฮะ อยากฟังเพลงสุดท้ายของไดโนฟินใช่ไหมเดี๋ยวพี่แชมป์พาพี่แชมป์รอแป๊บนึงนะครับรอสักครู่นะสุดท้ายของดาแล้วนี่จะหาไม่เจอแน่ๆเลยนะแนตตี้มันชอบขอเพลงแบบไปเปลี่ยนชื่อเพลงเขาอะลืมได้จริงใช่ไหมลืมได้จริงก่อนก็ไล่กันมาลืมได้จริงใช่ไหมนะมาลืมได้จริงใช่ไหมครับที่ฝากไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับส้มมารีเบอร์เนอร์นะครับพี่สนว่าเปิดแอร์ช่ำๆวันนี้ฝนไม่ตกก็เลยเปิดแอร์เลย

0: จริงจริง
1: นี่คือเพลงลืมไม่จริงใช่ไหมครับเงินจากหนุ่มกะลาแล้วก็ส้มมารีมารีเบอร์เนอร์นะครับมารีเบอร์นะนะฮะเบิร์นนะเบิร์นนะเบิร์นเนอร์นะฮะพี่เอ็มอัญวาสีมาแล้วครับวันนี้ขอเพลงอยู่ตรงนั้นไม่เคยไปไกลเกินก้าวเดียวของวสันต์ด้วยนะครับแล้วก็จากไปหาของปูพงศิษฐ์ด้วยวันนี้มีเรื่องหลอนให้ฟังด้วยนะพี่เอ็มอัญวาสีรอดึกก่อนวันนี้คนขอเพลงน้อยนะห้ามขอเพลงเยอะนะขอเพลงเยอะเปิดไม่ทันนะเดี๋ยวจะเล่าเรื่องหลอนให้ฟังนะครับสวัสดีพี่พรางกูลได้กระกันนะฮะฟังตั้งแต่บ่ายสองวะจ้าเรื่องผีกุมารทองฟังแล้วก็ดูหลอนเหมือนกันเด้อผมขอเพลงลมหน่อยฮะได้พี่เดี๋ยวเปิดให้ฟังพี่อุดีจากลำปางนะครับนี่พี่สนวันนี้ใจครับวันนี้กำลังเผาเพกาอยู่ครับจะทำอะไรฮะเมกเพกาใส่หมูสับหล่อเดี๋ยวรอชิมพี่เดี๋ยวรอชิมเลยนะนะครับลำไยปอลอนะครับมาทักทายกันช่วงนี้กันแล้วกันนะฮะเดี๋ยวเปิดเพลงให้ฟังกันนะจ๊ะนะฮะเดี๋ยวรอติดตามคืนนี้สำหรับเรื่องหลอนในค่ำคืนนี้เลยนะครับติดตามเรื่องหลอนกันได้อีกสักครู่ก็แล้วกันนะจ๊ะนะฮะอ่ะมาสายมาละสายมาละช่วงนี้นะอ่านี่พี่อุดีส่งภาพลูกชายมาละอ้าววางสายทำไมอ่ะพี่เสกมาเลยพี่เสกมาเลยเลยเนาะมาเลยรับสายหน้าไมค์เลยมาวันก่อนสัปดาห์ก่อนโน้นพี่อุดีส่งภาพมาว่าลูกชายประสบอุบัติเหตุนะโดนรถมอเตอร์ไซค์พุ่งมาชนวันนี้ต้องใส่เขาเรียกว่าไม้ค้ำเนาะสองอันนะฮะโอ้โหตายละนะฮะอุบัติเหตุเนาะใครก็ไม่อยากให้เกิดเนาะยิ่งเจอกับลูกกับหลานด้วยลำบากเลยนะฮะเดี๋ยวพี่แชมป์รอสักครู่ดีเจวินขึ้นภาพให้นะหายไวๆนะฮะหายไวๆนะจ๊ะนะฮะลูกชายพิวดีพลังกูลนะครับนะเดี๋ยวไม่มีสายดีเจเปิดเพลงต่อนะเดี๋ยวค่อยมาคุยกันต่อเนาะเมื่อกี้เอาดูละเพลงแท็กสุดท้ายพี่โอแท็กสุดท้ายที่ขอเมื่อสักครู่นี้แท็กสุดท้ายให้เธอ นะมาเดี๋ยวใครจะหน้าไมค์มา0840456862ฟาร์มไก่มิวสิกมาคุงมาแล้วนะฮะแมนยูเตะคืนนี้โอ้โหคืนนี้ผลจะเป็นยังไงข้าวบูดทักทายข้าวบูดด้วยข้าวบูดหายหน้าไปนานมากเลยเฉยเมยนะครับนะลูกชายก็ฟัง BP Radio ทุกวันครับดีเจฝากทักทายน้องด้วยแล้วกันนะฮะลูกชายเจนเบต้าอัลฟานะฮะมาแท็กสุดท้ายที่ขอไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับนะพี่เอ็มอัญวาสีวันนี้ขอเพลงในสไตล์อินดี้ล่องลอยนะครับแนทตี้อยากฟังเพลงนี้ครับแท็กสุด

สุดท้ายนะครับเพลงนี้จากดายโดฟินที่ขอมาด้วยกันละกันเราจะฟังเพลงกันไปเรื่อยๆเนาะช่วงนี้เนาะมาทักทายกันช่วงนี้อาเซกสวัสดิ์มาแล้วนะฮะเด็กดื้อกับออนสีมาหรือยังขอละอ๋อที่ไม่โทรมาสักทีนี้คือรอให้เขามาใช่ไหมไบโพล่าพี่เสกต้องเปลี่ยนเวลาโทรใหม่ประมาณสักห้าทุ่มประมาณให้รอให้พวกไบโพล่าเข้ามาก่อนห้าทุ่มครึ่งไงก็ได้ให้มันดึกกว่าเดิมนะครับเพราะว่าพวกนี้เขาจะมาดึกๆช่วงนี้เขาอาจจะไปล่องลอยใน TikTok อยู่ในโซเชียลอยู่นะฮะไบโพล่าอยู่นะครับวันนี้จะมีการแข่งขันบอลใช่ไหมฮะแมนยูเตะพรุ่งนี้พร้อมลิเวอร์พูลเจอทีมอะไรไม่รู้ชาบาจากอาเซอร์ไบจานนะฮะรอฮะพรุ่งนี้ตีสองนะครับแมนเชสเตอร์เจอกับทีมอะไรเนี่ยซูมดูก่อนนะที่ส่งมาให้ดูนะซาบามาซาเซียนะทำไมชื่อแปลกจังนะฮะเดี๋ยวติดตามเลยกันนะครับเวลาที่2ศุกร์นะศุกร์11ล่ะอ๋อศุกร์11ก่อนศุกร์11กันยาอันนี้คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะฮะไหนใครเชียร์แมนยูบ้างเอ่ยปอลออันนี้อะไรเอ่ยแม็กนะครับ Facebook แม็ก3เม็ดบอกว่าโชคดีครับพี่ๆทั้งนี้ไม่ต้องเป็นห่วงผมนะฮะเชลซีนะฮะกำลังคาบกระดูกอยู่1อันนะฮะนี่แล้วก็มองเครื่องบินอยู่นะฮะอันนี้แรงอยู่แล้วเนี่ยนะฮะมีข้างบนมีนอนนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้มีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด AVFC มีลิเวอร์พูลอยู่ข้างบนแล้วนะแชมเปี้ยนลีกนะฮะส่วนข้างล่างมีเชลซีน้ำเงินคาบกระดูกอยู่นะฮะ มันก็ช่างตัดต่อนะพวกนี้เนาะนะฮะเอาลงมาทักทายกันช่วงนี้ก็แล้วกันนะฮะกับวันสบายๆนะจ๊ะกับวันสบายๆสวัสดีพี่สุเมธด้วยนะครับเดี๋ยวจะเป็นแค่ขอเพลงไม่มีอะไรจริงๆของโมทีฟด้วยนะฮะไม่มีอะไรจริงๆนี่ของเบบี้บูพี่นะฮะพรุ่งนี้ราคาน้ำมันนะฮะพรุ่งนี้ราคาน้ำมันนะฮะเดี๋ยวดูก่อนนะ9กันยาพรุ่งนี้จะมีการปรับขึ้นนะฮะจนตอนนี้ใครขับรถอยู่รีบเติมเลยโอ้แล้วขึ้นเยอะด้วยนะขึ้นนะฮะตัวของขึ้น70 80สตางค์ทีเดียวนะครับเบนซินขึ้น80โซฮอล91ก็5ขึ้น80เลยดีเซล B20 ดีเซลแก๊สโซฮอล E20 ขึ้น70สตางค์นะครับขึ้นมาเกือบบาทเลยเด้อลิตรละนะฮะรีบไปเติมเลยคืนนี้นะครับใครที่ใช้น้ำมันอยู่ใครที่ใช้รถยนต์อยู่ตอนนี้รีบเติมด่วนเลยแน่ครับนะสวัสดีพี่ระฆังด้วยกันละกันนะครับฟักทายามค่ำคืนครับดีเจวินสวัสดีพี่ระฆังด้วยนะครับนะมาฟังเพลงกันต่อนะครับช่วงนี้เดี๋ยวจะหาเรื่องราวมาคุยกันเดี๋ยวเราเปิดเพลงไปเรื่อยๆก่อนเนาะ4:38นะครับกับวันสบายๆจะขอเพลงยิ่งเกลียดยิ่งรักของ TJ ครับ DJ จากละคังครับรอสักครู่ครับ

0: คลิปเพลงเพราะจากนี่เลยนะครับวสันต์นะครับเพลงที่พีเอ็มอรัญวาสีฝากมานะครับเพราะจังเลยละมุนละมุนเนาะละมุนละมุนนะมาฝากมาก็เปิดให้ฟังด้วยมีมาทักทายคืนนี้ตอนนี้นะครับพี่เสกล่อนยิงเบอร์มาอีกละที่ไม่ยอมโทรนี่คือรอดื้อมาใช่ไหมหรือว่ายังไงฮะวันนี้น้องของร้อนน่าจะไม่มานะครับเพราะว่าไม่มีบอลเตะนะฮะนะครับเนาะมาแล้วล่ะขอรับ
1: สวัสดีขอรับพี่วินรอไม่ไหวแล้วขอรับพวกไบโพล่าเนี่ยเรานัดกันแล้วนัดว่า4 ทุ่มครึ่งจะมีเซอร์ไพรส์ให้วันนี้แต่นางก็ไม่มาผมมาแล้วนะพี่วินต้องบอกนางว่าผมมาตอน4 ทุ่มครึ่งไปแล้วนะเออตาเลทให้นิดนึงหน่อยนึงแล้วนะเลทให้หน่อยด้วยนะ
0: เหรอฮะเลทแล้วเหรอครับเนี่ยโอ้ตายแล้วนะฮะ
1: ก็เมื่อคืนนัดกับน้องหญิงเด็กด้วยว่าวันนี้จะมีเซอร์ไพรส์ให้นางไงจะแจ้งโลเคชั่นนี่นั่นเฟซบุ๊กไลน์ทิกตอกเรียบร้อย
0: จำไม่ได้หรอกพี่จำไม่ได้หรอกคนนี้เขาเป็นไบโพล่าเขาจำอะไรไม่ได้หรอกนะฮะเออ
1: ต้องกระตุ้นด้วยแอลกอฮอล์ถึงจะไหลลื่นใช่ไหม
0: มาแล้วนางแอบมาแล้วนางทักมาแชทแล้วแอบฟังอยู่จ้า
1: อาโถเอ้ยแล้วก็ไม่บอกอันนี้พี่คุณเอมรัญญวาสีขอรับคือผมอะตอนนี้เป็นทุกข์เพราะว่าบังคับบักนั่นบักนี่บักโน่นบักตั้นบักจี้บักให้เป็นดังใจเราไม่ได้
0: ยกตัวอย่างหน่อย
1: มันผิด
0: ยกตัวอย่างก่อนหนึ่งอย่างเช่นอะไรบ้างยกตัวอย่างสักเรื่องหนึ่งอะจะได้พีเอ็มจะได้เข้าใจอ
1: ย่างเช่นอะไอคนเนี้ยให้ไปทำไอโน่นทำไม่ได้เรื่องบังคับให้เป็นแบบว่าเฮ้ยมึงทำอย่างนี้ดิไม่ทำตามคำเตือนถึงจะไหลลื่นใช่ไหม
0: มาแล้วนางแอบมาแล้วนางทักมาแชทแล้วว่าแอบฟังอยู่จ้า
1: อาโถเอ้ยแล้วก็ไม่บอกอันนี้พี่คุณเอมรัญญวาสีขอรับคือผมอะตอนนี้เป็นทุกข์เพราะว่าบังคับบักนั่นบักนี่บักโน่นบักตั้นบักจี้บักให้เป็นดังใจเราไม่ได้
0: ยกตัวอย่างหน่อย
1: มันผิด
0: ยกตัวอย่างก่อนหนึ่งก็อย่างเช่นอะไรบ้างยกตัวอย่างสักเรื่องหนึ่งอะจะได้พี่

0: อื่นให้เป็นดั่งใจเราไม่ได้เนี่ยแล้วเราก็ทุกข์เราเครียดแอหาทำไมวะเราจะบังคับมันด้วยกฎหมายหรือว่าเอาเงินฟาดหัวมันดีวะแล้วพอเอาเงินฟาดมันก็ขอนู่นขอนี่คนนู่นเพิ่มก็คือเราจะบังคับคนอื่นให้เป็นดั่งใจเราอะแล้วที่เราบังคับไม่ได้ที่เราเป็นทุกข์จะให้วางใจยังไงดีจะได้ไม่ทุกข
1: ์เดี๋ยวให้พี่เอ็มมันช่วยบอกหน่อย
0: ได้แล้วก็เนี่ยเมื่อก่อนนะตอนที่น้องหญิงออนสียังสาวยังสวยยังโสดยังแซ่บอยู่อ่ะ
1: ทำไมครับ
0: น้องหญิงออนสีตอนที่ยังโสดนะตอนที่ยังโสดนะคือน้องหญิงออนสีเขามีข้อมูลของพี่เสกร้อนว่ามีไลน์เฟซบุ๊กทิกตอกไอจีอินสตาแกรมไอดีไลน์ของพี่เสกร้อนน่
1: ะ
0: น้องหญิงออนสีเป็นคนควบคุมทั้งหมดเลยแต่ทีเนี้ยพอน้องหญิงออนสีเขามีผัวเป็นตัวเป็นตนน่ะไม่รู้ว่าข้อมูลของพี่เสกร่อนนั้นน้องหญิงออนสีทำลายทิ้งไปหรือยัง
1: น่าจะทำลายแล้วแหละเขาไม่ใช่คนอย่างนั้นทำลายแล้วมั้ง
0: ไม่ว่าจะก่อนว่าจะให้น้องหญิงออนสีช่วยใส่พานน่ะเอาข้อมูลของพี่เสกร่อนน่ะใส่พานประเคนให้น้องหญิงเด็กดื้อให้หน่อย
1: อ๋อส่งต่อ
0: ใช่คือต้องให้ออนสีใส่พานประเคนให้น้องหญิงเด็กดื้อประมาณนี้แหละ
1: อ
0: ๋
1: อเหรอฮะ
0: ใช่แต่เนี้ยออนสีไม่มา
1: หายไปไหน
0: ขอเพลงให้น้องหญิงเด็กเลือกกันขอรับมาแล้วใช่ไหม
1: มาแล้วครับฟังนานละ
0: ว่าจะขอสัก4เพลง7เพลง
1: เยอะไปพี่เยอะไปฮะ
0: เยอะไปนะ
1: ทางสายกลาง
0: มีเธอเคยเหตุผลกับเธอปลูกดอกไม้ในหัวใจเรื่องเพลงอะไรดีเอานี่ละ
1: อะไรฮะ
0: เอา3ข้อของโก้นิดดีกว่าม
1: ันไม่มีใน2เพลงที่ช้อยมานะ
0: ไม่มีเลยนั่นแหละที่เสกร้องก็เป็นเงี้ยบ้าๆบอๆเป็นเพี้ยน
1: เป็นไบโพล่าเหรอฮะ
0: เออ3ข้อของโก้นิพนธ์นะขอรับ
1: ได้พี่เอ็มบอกว่าเดี๋ยวรอสักครู่นะครับจะส่งให้ทราบละ
0: ได้ขอรับรอฟังอยู่ขอรับพี่เอ็มอรัญวาสี
1: ได้เลยขอรับโอเคนะ
0: ขอบน้ำใจยิ่งนักขอรับ
1: สวัสดีขอรับกว่าจะหาช่องไฟให้ดีเจหยุดพูดนะไม่มีช่องว่างเลยเดียวนะฮะมาเมื่อกี้น้องหงร่อนโทรเข้ามาส่วนกันใช่ไหมครับน้องหงร่อนมาเมื่อกี้น้องหงร่อน FC เขารอเราอยู่นะกล้องพบอ่ะเขารอเราอยู่นะสายนี้มาแล้วนะฮะสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ครับผม
2: สุรินทร์น้อยเงาะไร่ๆนะครับ
1: สุรินทร์น้อยเงาะไร่ๆครับว่าไงครับ
2: ฮะ
1: ขอเพลงอะไรเพลงอะไร
2: เพลงอะไรดีครับตัวนี้เพราะพี่รักจริงใช่ไหม
1: ได้
2: เพราะพี่รักจริงนะครับแล้วก็ขอเพลงเจ็บสองที
1: ฮะเพลงใครอ่ะ
2: เจ็บสองทีอ่ะ
1: เจ็บสองที
2: โอ้ย
1: เพลงประจำตัวน่ะ
2: ใช่ครับเพลงประจำตัวสุดหน่อยเงาะลอยไล่นะ
1: แล้วเงาะมีเยอะไหมครับช่วงนี้ฮะ
2: ช่วงนี้ก็ร่วงบ้างครับ
1: ทำไมไม่ใส่ปุ๋ยครับปุ๋ย
2: เพียงนักครับพี่
1: เพียงหุบครับ
2: คร
1: ับ เดี๋ยวเปิดให้น
2: ้อครับผม
1: ขอบคุณมากครับสุรินอยครับสวัสดีครับมาน้องของน้องเลยเร็วมาเลยเอฟซีเขารอฟังเสียงตัวเองอยู่เลยเร็วมาโทรมาชนกันเมื่อกี้มันจะเจ็บบินไม่ได้เปิดสายไม่ได้เปิดสายซ้อนนะครับมันก็เลยโทรชนกันไม่ได้นะครับบางทีมันจะมีเสียงตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดนะซ้อนกันมานะฮะ0840456862จ้าเอามาอีกรอบนะสุรินอยนะฮะอะไรครับสุรินอยนั่นกดโดนใส่สายแน่ๆเลยสงสัยกดไปโดนใส่พอดีนะครับนะฮะ0840456862ครับนะฮะสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะพี่วีนน้องหงรายงานตัวค่ะ
1: รายงานตัวจะ FC เราเยอะจังเลยนะ
3: ถึงคิวหนูแล้วใช่ไหม
1: ถึงแล้วสิ
3: โอ้โหโทรปุ๊บติดสาย
1: เริ่มวีนเริ่มเวีย
3: นต้องออกต้องดูต้องฟังอีกว่าเอ๊ะใครคืนนี้สั้นๆค่ะพี่วีนขอเพลงหน่อยค่ะ
1: เพลงอะไรครับ
3: ผมมีหัวใจจริงๆ
1: หรอเพลงใครอ่ะ
4: เดี๋ยวหาก่อนนะ AI หรอ
3: ชื่อเป็น
1: คนธรรมดา
3: เป็นคนนี่ใช่ค่ะ
1: เป็นคนเป็นตัวนี่นะ
3: ใช่ค่ะ
1: จะว่า
3: เจออย่างพี่วินเจออย่าง
1: เดี๋ยวขอเสิร์ฟก่อนนะมีครับเดี๋ยวเปิดให้
3: มีเนาะ
1: ครับ
3: ได้ค่ะพอดีง่วงๆค่ะพี่วินเดี๋ยวจะได้รอฟังวันนี้สั้นๆค่ะไม่มีอะไร
1: ไม่มีแบบว่าพาดพิงไปถึงใครเหรอฮะ
3: วันนี้ยังไม่พาดพิงดีกว่าหนูไม่ได้พาดพิงนะแต่เดี๋ยววันเสาร์ดีกว่าไหม
1: วันเสาร์จะวันศุกร์สิ
3: เย็นวันศุกร์
1: ต้องเย็นวันศุกร์
3: ใช่ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีเตะพรีเมียร์ลีกวันเสาร
1: ์ทักทายกล้องพบหน่อยสิ FC คนใหม่ของเราอ
3: ๋อทักทายกล้องพบค่ะแล้วก็พี่เสกนี่หนูกดไม่ทันอ่ะพี่วิน
1: เขาไวกว่าเรามากนะถ้าเป็นแข่ง FM 99เนี่ยอาจจะไม่ทันก็ได้นะ
3: โหถ้าทันจะไวทุกอย่างพูดก็ไว
1: ไวมากเนาะคนบ้าบอเลยไม่รู้เนาะไบโพล่า
3: บ้าบออะไรขอเพลง 4เพลงสุดท้ายไปเอาเพลงที่ไม่ได้พูด
1: เป็นโรคจิตฮะโรคจิต
3: เป็นไบโพล่า
1: ไบโพล่าฮะไบโพล่า
3: โอเคค่ะฝากทักทายผู้ชายทุกคนในคลื่นค่ะพี่วิน

0: คเลยครับ
1: เดี๋ยวรอฟังนะคะปลอนะคะลิเวอร์พูลยิ่งใหญ่กว่าค่ะ
0: กว่าแน่นอนครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับชอบความมั่นเหลือเกินของน้องหงร่อนนะจ๊ะพี่โอว่าชอบจังเลยนะฮะชอบบังคับนะฮะอ่ะร้ายร้ายเบาๆพี่โอบอกว่าร้ายร้ายแต่น่ารักนะฮะไม่จิกกัดใครพอเล่นสนุกสนานนะครับพี่จังเบสจัดให้สวัสดีครับทักทายยามค่ำคืนนะครับมาเดี๋ยวมาฟังเพลงต่อดีกว่าช่วงนี้นะครับเพลงต่อเพลงแตนครับเอาทีเจไหมมีสายไหมครับหรือไม่มีเอาทีเจก่อนเนาะเดี๋ยวให้ฟังเบบี้บูนะครับแล้วก็หลายเพลงที่ขอมาเดี๋ยวไล่เรียงไปตามคิวเพลงกันนะครับส่งเพลงมาคืนนี้

อย่าบายที่เจครับยิ่งเกลียดยิ่งรักแหมยิ่งเกลียดยิ่งรักนะเนี่ยทำไงดีนะต้องทำใจนะสินะฮะเอาละมาฟังเพลงที่ขอกันมาดีกว่ามาเราไล่ไปตามคีย์เพลงเรื่อยนะเดี๋ยวดึกๆมีเรื่องหลอนๆให้ฟังด้วยคืนนี้ฟังเพลงกันไปเรื่อยๆในช่วงนี้นะครับตอนนี้ก็ใกล้จะเข้าหกทุ่มไม่ใช่ที่ห้าทุ่มสิก็ใกล้จะเข้า23 นาฬิกากันแล้วเวลาไวจังเลยพี่เบสเอาเพลงอะไรครับช่างเบสทักมาเลยเอาเพลงอะไรบอกมาเลยครับเดี๋ยวหา

0: ไหมฮะพี่ก็อยู่ของพี่เฉยๆทักทายพี่ต้นคุงบาลปูนด้วยกันละกันเสียหายมาแล้วนะครับนะอยากฟังโต้รุ่งหน่อยครับพี่เจเข้างานกะกลางคืนแล้วฮะเดี๋ยวดึกๆเปิดให้พี่รอ ก่อนจ้ะอาจารย์เอกอาจารย์เอกนะฮะ
1: พี่คิดว่าวันนี้ครับไม่เจอหงดอนที่ FM99
0: เลยมาวันนี้มาฟังแอบฟังเพลงอยู่ทางแอปครับไม่ขอเพลงขอแอปได้ยินหงดอนไม่กินหรือยังไม่กินหน้าไมค์มาแล้วนะกินหน้าไมค์เข้ามาแล้วนะจ๊ะมาพี่สดวันนี้ใช่ครับมากินนี่ดีกว่าเมนูผัดเพกาน่าทานมากๆเลยพร้อมเสิร์ฟแล้วนะฮะชิวๆด้วยกันตรงนี้

มีอีกไหมครับนี่เลยนะจาก3 2 1นะครับดื้อนะพี่เสกร้องก็ถามว่าเราออกโรงพยาบาลแล้วไม่ใช่หรอออกโรงพยาบาลแล้วไม่ใช่เหรอไหนว่าจะโทรศัพท์หน้าใหม่ไม่ใช่หรอไหนว่าจะโทรหน้าใหม่ไม่ใช่หรอจะโชว์เสียงว่าออกโรงพยาบาลจะโทรหน้าใหม่ไม่ใช่หรอผิดสัญญาแหมเพลงน้องของร่อนขอมานะครับ

นี่คือเพลงจากทินนะครับผมไม่ผมมีหัวใจจริงๆส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยกันละกันนะครับเดี๋ยวเราเคลียร์เพลงกันไปเรื่อยๆนะฮะลุงป๊อกเลยใจครับฟังเพลงเจนซีแล้วปวดหัวมากตอนนี้นะฮะกันก็เคลียร์มาเป็นเพลงเจนวายแทนแล้วกันเนาะฟังเจนซีแล้วปวดหัวนะมาเจนวายแล้วกันมานะครับมาพี่สดวันนี้ใจครับ S99 ก็เข้ามาเรื่อยๆรัวๆครับเนี่ยจัดไปจัดไปวันนี้โอ้โหเมนูน่ากินมากๆเลยมีแคบหมูด้วยมาแคบหมูแคบใจดื้อบอกว่าพี่เสกคะดื้อทำงานโรงพยาบาลนะฮะออกไม่ได้ค่ะอ้างตลอดนะพี่เสกเนาะเลยดื้อทำงานอยู่ค่ะยังไม่ได้ออกเวรค่ะนี่เห็นไหมมีการตอบกลับด้วย

ยครับจากเบนชลาทิศวันนี้เพลงเพราะทุกเพลงเลยที่เปิดให้ฟังคืนนี้แหมนะฮะดื้อบอกว่าดีเจขาพี่เสกคะไม่ต้องโทรนะไมค์ขอ ID ส่วนตัวเลยได้ไหมฮะมันส่วนตัวดีมันดูพล

จังเลยเพลงนี้นะครับเพลงลมนะฮะจากพี่หนุ่มกะลาด้วยแหมวันนี้ไม่ได้เพลงเพราะเลยนะเนี่ยนะฮะแหมถูกใจพี่อุดีพลังกูลนะครับเปิดเพลงต่อดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลากันคืนนี้นะครับพี่สนวริเจครับมากินเพกากับต้นหอมกับแคบหมูอร่อยมากเลย S99 ด้วยนะฮะเดี๋ยวเราเคลียร์เพลงกันก่อนเรื่อยๆนะครับ

หนึ่งเพลงนะครับนี่เลยนะฮะจากพี่ปูพงศิษฐ์คัมภีร์นะครับพี่ปลาพงศิษฐ์นะฮะชื่อเพลงว่าจะไปหานะจะไปหาเธอนะวันนี้เปิดเพลงแบบต่อเนื่องแล้วเนี่ยถูกใจหลายคนพี่ตาข่ายสวัสดีครับพี่จะเอาเพลงอะไรบอกมาอย่าลืมฝากเน็ตด้วยกันละกันในคืนนี้นะครับฝากเน็ตมาได้เลยนะฮะฝากเพลงมาฝากเพลงมาเดี๋ยวเปิดให้ฟังกันละกันนะครับในช่วงเวลาค่ำคืนนี้เลยนะครับอย่าลืมฝากโดเนทด้วยกันนะฮะที่บัญชีพร้อมเพย์นะฮะ0840456862ครับและจะเปิดเพลงกันไปเรื่อยๆเนาะวันนี้เน้นเปิดเพลงเยอะๆกันละกันนะฮะเดี๋ยวเที่ยงคืนมีเรื่องหลอนให้ฟังอีกสักครู่หนึ่งเราจะฟังไปเรื่อยๆสบายๆนะฮะขับรถขับรากันไปก็นั่งฟังเพลงไปเรื่อยๆบางคนก็อยู่บ้านนะครับอยู่บ้านนั่งฟังเพลงชิลกันไปนะฮะนั่งดื่มอะไรอย่างงี้นะฮะหลากหลายอิริยาบถเลยนะครับ

ขอบคุณ True Detect ด้วยกันแล้วกันครับให้การดูแลกันช่วงนี้เลือกเบอร์สวยเบอร์มงคลเบอร์ดีเลือกซิมจาก True Detect นะครับมีหลายแพ็กเกจโปรโมชั่นเนี่ยให้คุณผู้ฟังได้เลือกกันนะฮะสอบถามเพิ่มเติมแล้วก็จะฝากใช้บริการกันได้เลยกันแล้วกันครับนะฮะเติมเพลงกันต่อดีกว่าช่วงนี้กับวันสบายๆนะครับตะกี้มาร์คคุงขอเพลงด้วยเนาะนะฮะ

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าเกิดมาแค่รักกันนี่นะฮะเปิดเพลงเข้ามาต่อเนื่องนะครับเดี๋ยวจะมาต้องหลอนให้ฟัง

างกันสักพักห่างกันสักพักมันคงจะดีสักกว่านะครับเนาะแหมวันนี้มีแต่เพลงเพราะแล้วเนี่ยดีเจเปิดเพลงเพราะแบบต่อเนื่องเลยนะเนี่ยนะพี่โอนะพี่โอส่งอะไรมาพี่โอส่งต๊อกต๊อกอะไรมาเนี่ยฮะ

หมดรักก็จากไปวันนี้เปิดเพลงพร้อมกับต่อเนื่องเลยให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันแบบในช่วงนี้แบบเต็มๆเลยทีเดียวนะฮะแม่ท่านใช่ไหมความไก่ตะกี้ม้าขอมาส่งเพลงใช่ไหม AI ใช่ไหมยืนอยู่คนเดียว

ผมนะฮะนี่คือเพียงรักนะฮะเพลงนี้จากดราม่าแบนด์วันนี้เปิดเพลงเพราะแบบต่อเนื่องเลยร็อกๆหน่อยแล้วกันเอาใจขอร็อกขาร็อกทั้งหลายเลยครับเนาะนะฮะเดี๋ยวเที่ยงคืนมีเรื่องหลอนให้ฟังมาตอนนี้คิวเพลงเราจะหมดละนะฮะตอนนี้เดี๋ยวเที่ยงคืนปั๊บมีเรื่องหลอนให้ฟังรอฟังเลยนะฮะใครนั่งดื่มนั่งชิวกันอยู่ก็ชิวกันไปเรื่อยๆนะฮะเพลงพี่ต้นคุงนะฮะยังไม่ได้เปิดเลยเพลงพี่ต้นคุงนี่หลังเรื่องหลอนไหมพี่เออแล้วขอเพลงไม่เหมือนชาวบ้านคุณนะโตรุ่งด้วยนะ

คือเพลงที่มีชื่อว่าวัตถุคล้ายเพลงนะฮะนี่ส่งมาครับไม่สักเพลงสองเพลงเดี๋ยวมาเล่าเรื่องหลอนกันแล้ววันนี้เปิดเพลงแบบต่อเนื่องเลยตอนนี้ใกล้เช่นคืนแล้วนะฮะ5:51 PM วันนี้คิวกันไปเรื่อยๆกันละกันนะครับนะเมื่อกี้มาร์คคงอยากฟังคำตอบสุดท้าย AI เนาะมาเปิด

้เลยนะครับเพลงนี้ชื่อว่าคำตอบสุดท้ายในเวอร์ชัน AI นะครับที่ฝากไว้ด้วยกันละกันนะครับนะสุรินทร์วันนี้ใช่ครับก่อนนอนก่อนเที่ยงคืนขอหนึ่งเพลงนะฮะมากับวันสบายพี่เอ็มอรัญวาสีมีคำตอบทำมาแล้วครับเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังนะในส่วนของพี่เสกนะเดี๋ยวรอฟังในช่วงเวลาของเรื่องเล่าเรื่องหลอนคืนนี้นะฮะโปรดส่งใครมารักฉันทีสุรินทร์ขอหนึ่งเพลงก่อนนอนเที่ยงคืนครับ

โอ้โหยังมันทีเดียวนะครับโปรดส่งใครมารักทันทีครับอุ้ยลืมเพลงพี่ต้นน่ะลืมพี่ต้นว่ะโอ้ยฮะมีเพลงใครที่เดี๋ยวจะวินลืมบ้างเอ่ยฮะมีเพลงใครบ้างเอ่ยแม่เปิดเพลงเพลินเลยนะฮะพี่ต้นมึงโอ่งสงสัยต้องโดเนทแล้วนะเนี่ยนะฮะสงสัยต้องโดเนทแล้วนะเนี่ย

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าพยายามกี่ครั้งก็ตามแต่ครับเพลงนี้จากแฮงแมนนั่นเองวันนี้เปิดเพลงแบบต่อเนื่องเลยเนาะถูกใจหลายๆคนอ่ะเข้าสู่ช่วงเวลาเที่ยงคืนกันแล้วนะฮะมาเดี๋ยววันนี้มีเรื่องหลอนให้ฟังนะฮะเดี๋ยวอ่ะใครจะหลับแล้วหลับได้เลยใครกินเหล้าตอนนี้เลิกวงแล้วนะครับเที่ยงคืนเก็บของได้แล้วครับใครกินเหล้าอยู่เก็บของแล้วเด้อเที่ยงคืนแล้วนะเก็บก่อนอย่ากินมากวันนี้เข้าสู่9เดือน9แล้วไหนใครจะช็อปสินค้าออนไลน์กดมือถือได้เลยนะครับวันที่9เดือน9นะมาคุงโปร99มาแล้วนะฮะจะซื้อของอะไรตักกี้พี่เลิฟถามตักกี้สิเดือนนี้ตักกี้ช็อปอะไรโปร9เดือน9 Lazada Shopee นะฮะครับวันนี้มีเรื่องราวหลอนๆนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของเรื่องหลอนที่เชียงใหม่นะฮะใช้วิจารณญาณในการฟังนะฮะจริงๆเรื่องนี้เล่าไปรอบนึงตอนเย็นเมื่อกี้นะเดี๋ยวจะมารีลานอีกรอบนึงนะฮะเรื่องหลอนที่งานศพนะเรื่องหลอนในงานศพของพ่อเพื่อนนะฮะส่วนอีกเรื่องนะครับนะฮะอีกเรื่องนึงเป็นเรื่องหลอนในต่างแดนคนเล่าคนเดียวกันนะคุณเบนนะคุณเบนข่มคอฮะคุณเบนนี่เขาเป็นอะไรนะการประกวดอะไรนะลืมแล้ว Street Fighter หรือเปล่าอะไรสักอย่างนะฮะเวทีการประกวดนะฮะแล้วก็เป็นนักร้องมีโอกาสได้มาเล่าเรื่องนี้ให้กับพี่ป๋องได้ฟังกันเรื่องแรกเป็นเรื่องเล่าของเรื่องเล่าในงานศพของพ่อเพื่อนที่อำเภอหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่นะครับอำเภอหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ส่วนเรื่องที่สองจะเป็นเรื่องที่สองนะโปเต้ฟังอีกรอบก็ได้สิโปเต้เรื่องสองโปเต้ยังไม่ได้ฟังเรื่องสองเป็นเรื่องหลอนที่เกาหลีไปเจอไปพักโรงแรมที่เกาหลีแล้วเจออะไรเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังแล้วกันนะนี่ครับอ้าวนะครับเนี่ยพี่เอ็มอรันวาสีพี่ทนายหนุ่มทำอะไรพี่ทนายหนุ่มครับอยู่โรงพยาบาลลำพูนครับรอผลอีก2ชั่วโมงพี่ไปทำอะไรอ่ะพี่ทนายหนุ่มไปทำอะไรที่โรงพยาบาลลำพูนนะฮะลำพูนเชียงใหม่ไม่เจริญเหรอต้องไปทำไปโรงพยาบาลลำพูนนี่คือยังไงเชียงใหม่ไม่เจริญพอเหรอฮะมาตั้งแต่ทุ่มครึ่งแล้วไปทำอะไรบอกมาสิช่วยผู้ป่วยได้โรงพยาบาลลำพูนเนี่ยมันชอบส่งข้อความมาแล้วมันไม่บอกรายละเอียดเงี้ยเป็นนักข่าวไม่ได้นะฮะเนี่ยสวัสดีแมงมุมด้วยกันนะฮะทักทายแมงมุมด้วยนะครับพี่หมู่บ้านมาแล้วจะมาแล้วเรื่องหลอนนะฮะขอเปิดหนึ่งเพลงในเขาเรื่องหลอนมานี่เกริ่นให้ก่อนนะฮะพี่เลิฟบอกว่าฮ่าฮ่าฮ่าเนยับพี่นกแก้วไปหลับได้แล้วปะคนเฒ่าคนแก่ไปนอนได้แล้วปะวันนี้มาส่งแม่ภรรยานะฮะใครจะไปตัดสู้ฮะมาขอเปิดหนึ่งเพลงมาครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวเรามาฟังเรื่องหลอนที่ได้เกริ่นเอาไว้นะฮะเพลงเยาวราชใช่ไหมเยาวราชของ AI ที่cover เอาไว้นะครับแมงมุมว่าฟังตลอดนะครับฟังตลอดแต่ไม่ได้ทักทายเฉยๆใช่ไหมออยลี่ปิดนานเลยนึกว่าหลุดพ้นแล้วทำไมนึกว่าเจอนึกว่าเรื่องผียังไม่เล่าเหรอฮะยายออยลี่กลัวผี

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าเยาวราชครับเพลงจากพี่แมวจิรศักดิ์ปานพุ่มนะครับขณะหนุ่มครับเมื่อวานไทยหนุ่มรู้สึกร้อนไหมตอนฝนตกฮะพี่เสกครับพี่สนตอนนี้พี่สนหลับหรือยังครับเมื่อวานผมฟังฮาร์ดีเจวินรู้สึกแบบเออร้อนผิดปกติเหมือนขนาดว่าฝนตกนะฮะรู้สึกร้อนแบบเหนียวตัวนะฮะผิดปกติแล้วดีเจวินแงนหน้าไปดูที่เนี่ยพี่เลิฟดีเจวินแงนหน้าไปดูที่นาฬิกาที่ห้องจัดรายการเนี่ยมันจะมีอุณหภูมิขึ้นประมาณ29-30แล้วก็เอ๊ะมันก็ไม่เกิน30องศาในห้องนี้นะทำไมร้อนจังเลยเหนียวจังเลยแต่ว่าไปดูค่าเขาเรียกว่าเป็นค่าความชื้นทางฝั่งมันวิ่งขึ้นไป71เลยนะแล้วก็เอ๊ะมันผิดปกติไม่ถึงนะฮะก็เลยเอ๊ะหรือว่าเรารู้สึกเองหรือเราป่วยหรือเปล่าเมื่อวานนี้นะเอ๊ะหรือว่าป่วยหรือเปล่านะทำไมรู้สึกแบบเหนียวออกเนื้อออกตัวแปลกๆในเหมือนเหงื่อออกนะแต่อุณหภูมิก็ไม่ได้ร้อนนะ28-29องศานะฮะเออร้อนทนายหนุ่มเนาะและทีนี้วันนี้ที่เจวินมาดูในส่วนของอันนี้พี่หนุ่มเป็นนัดนาฬิกาที่อยู่ข้างฝาห้องจัดรายการเอามันลงเลย59ทีเจก็ไปกดดูอินเทอร์เน็ตเขาบอกว่าอ๋อความชื้นในอากาศนะครับถ้ามันขึ้นมาถึงระดับ70นั่นคือมันจะชื้นมันจะเหนียวเนื้อเหนียวตัวมันจะรู้สึกไม่สบายนะเหมือนเมื่อวานนี้วันนี้ความชื้นลดลงเหลือ59-60อ่ะแสดงว่าวันนี้ปกตินะฮะแสดงว่าเมื่อวานเนี่ยที่ฝนมันตกนะนั่นคืออุณหภูมิมันมีการเปลี่ยนแปลงความชื้นในอากาศเกิดขึ้นนะฮะความชื้นส่วนมากจะเกิดขึ้นที่ภาคใต้ส่วนใหญ่ภาคใต้หรือใกล้ๆทะเลคุณฟังเคยไปทะเลไหมครับแล้วรู้สึกแบบเหนียวเนื้อเหนียวตัวเห็นไหมใช่ไหมนะมันรู้สึกแบบเหนียวเนื้อเหนียวตัวอยู่กลางทะเลใช่ไหมไม่ใช่ถามเอเชียดูพิเศษร้อนเอเชียยะลานะครับอยู่ทางนราธิวาสปัตตานีประจวบนี้นะฮะภูเก็ตเนี่ยมันจะเหนียวเนื้อเหนียวตัวเพราะอะไรเพราะไอทะเลกลิ่นไอทะเลมันขึ้นมามันเอาพวกไอของความร้อนของทะเลแล้วก็พวกหยดน้ำทะเลเข้ามาแปะเนื้อแปะตัวเรานะฮะแต่แล้วคุณฟังอยู่ภาคเหนือภาคอีสานมันจะไม่มีไอทะเลไงฮะแต่เมื่อวานนะไอน้ำเยอะมากเลยขึ้นไป70ทีเดียว71-72ด้วยซ้ำอ่ะตอนแรกก็คิดว่าเอ๊ะป่วยหรือเปล่าต้องกินยาป่ะนะอ๋อมันเป็นเพราะอากาศนะฮะตาทีว่ามีแต่น้ำหนักครับที่ไม่ยอมลงสักทีนะฮะเดี๋ยวก่อนจะเข้าเรื่องหลอนเมื่อกี้ดิเจวินพูดถึงเรื่องราวของพี่เสกร่อนที่ถามเรื่องราวของการเป็นทุกข์ของคนอื่นนะฮะมีลูกน้องมีคนรู้จักนะครับแต่เขาทำงานไม่ได้ดั่งใจสักทีนะฮะจะแก้ไขยังไงดีพี่เอมรันวสีก็เลยส่งเขาเรียกว่าเป็นข้อมูลนะฮะแล้วก็ธรรมะดีๆมาฝากกันนะฮะเรื่องของคนอื่นเราไม่ต้องไปแก้ไขที่เขานะฮะแก้ที่เขาไม่ได้หรอกครับต้องแก้ที่ตัวเราครับแก้ข้างนอกนะฮะเป็นเรื่องของโลกครับแต่ถ้าแก้ในตัวเราเป็นเรื่องของธรรมนี่นะฮะหลวงปู่เดี๋ยวนะครับนะหลวงปู่คู่พรหมปัญโยนะฮะเปลี่ยนจากคนอื่นนะอาจจะยากครับแต่ฝึกจิตใจของเราจะง่ายกว่าก่อนจะไปตำหนิใครลองกลับมามองที่ใจเราก่อนเมื่อใจเปลี่ยนวิธีการมองปัญหาก็จะเปลี่ยนตามดูนะครับเมื่อเจอเรื่องไม่ถูกใจแก้ก่อนแก้คนอื่นลองถามตัวเองก่อนว่าวันนี้เราแก้อะไรที่ใจเราบ้างหรือยังนี่นะฮะอันนี้น่าสนใจนะฮะเมื่อมีธรรมะอยู่ในใจแล้วก็จะมีน้ำดับทุกนะมีเครื่องดับทุกใจจะไม่ทุกไม่วุ่นวายไม่มีความว้าวุ่นขุ่นมัวไม่มีความเศร้าหมองไม่มีความเศร้าโศกเสียใจเพราะมีธรรมะไว้คอยกำจัดสิ่งเหล่านี้นี่นะครับแล้วก็การให้เกียรติผู้อื่นไม่เคยทำให้ผู้คนอื่นตกต่ำหรือว่ากล่าวคนอื่นนะฮะความอ่อนน้อมถ่อมตนไม่ว่าไม่เคยทำร้ายใครความจริงใจไม่เคยทำให้คนไร้กัลยาณมิตรนะครับแล้วก็ความอบอ้อมอารีไม่เคยทำให้คนเป็นทุกข์แต่ทุกสิ่งที่เราทำนั้นนะจะต้องมีขอบเขตไม่มากเกินไปอันนี้ไม่ดีนะมากเกินไปไม่ดีน้อยเกินไปก็ไม่งามนะไร้ผลด้วยนะทุกอย่างที่กระทำต้องอยู่บนทางสายกลางด้วยความเหมาะสมตามเหตุและปัจจัยนี่อันนี้พี่เอ็มอรัญญวาสีส่งให้พี่เสกศิวัฒน์นะฮะเลิกด่าคนอื่นได้แล้วนะฮะไม่ได้ดั่งใจเลิกแหกปากด่าคนอื่นได้แล้วนะฮะแก้ที่ตัวเองดีที่สุดครับสาธุก็กลับสาธุนะครับพี่เอ็มอรัญญวาสีนะจ๊ะฝากมานะครับนะเราจะพ้นทุกข์ได้ต้องฝึกสตินะครับด้วยความเป็นจริงอริยสัจ4ที่พระพุทธเจ้าสอนมันรู้รอบบ่อยๆให้เรียนรู้ความจริงนะฮะปัญหาเกิดตอนแรกมีสติครับจากนั้นใช้ปัญญาในการแก้นะฮะใช้สติในการแก้ปัญหากิเลสโกรธหลงนะฮะรากเหง้าของความทุกข์ครับนั้นเนี่ยต้องหมั่นเจริญสตินะเมื่อเรามีสติก็จะทำให้เรามีสมาธิตั้งมั่นอารมณ์โกรธหลงอิอะวุ่นวายแหกปากคอก็จะค่อยๆหายไปด้วยสตินั่นเองครับนี่นี่คือการละการปล่อยวางกิเลสความโกรธนั่นเองครับนี่อันนี้ไหมชัดเจนนะชัดเจนนะสาธุ888นะฮะสาธุ99เลยทีเดียวนะฮะนะดีเจครับจะเล่าเรื่องผีได้หรือยังได้แล้วนะฮะมาเมื่อกี้เราเกริ่นไว้เยอะแล้วนะครับนะฮะต้องมีทั้งพระเดชพระคุณด้วยครับฟาร์มไก่บอกเอาไว้นะฮะ
ไปเรื่องหลอนที่เชียงใหม่ดีกว่ามาช่วงนี้เราจะเข้าเรื่องหลอนกันนะครับเรื่องเดี๋ยวเราพักเพลงกันก่อนนั้นขอซาวหลอนๆกันดีกว่านะใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะครับเป็นเรื่องราวหลอนๆที่เกิดขึ้นในสมัยเกือบ20ปีแล้วนะของคุณเบนซ์นะครับเบนซ์ข่มคอนะครับเป็นนักพูดเป็นอินฟลูเอนเซอร์และเป็นนักร้องด้วยนะเขาเคยประกวดวิธีสตรีทไฟเตอร์ด้วยนะครับแล้วก็ผ่านตัวเองมาเป็นอินฟลูเอนเซอร์ในออนไลน์ในการที่จะทำรายการต่างๆนะครับบอกว่าย้อนกลับไปเมื่อก่อนตอนสมัยอยู่ที่เชียงใหม่นะครับได้มีโอกาสไปบ้านเพื่อนที่อำเภอหนึ่งครับแล้วก็ไปเจอเรื่องหลอนมาที่น่าตกใจมากๆเลยในงานศพของพ่อของเขาของเพื่อนนะฮะนะครับมาฟังเลยกันแล้วกันช่วงนี้ครับเรื่องนี้เกิดขึ้นนะครับเมื่อเกือบ20ปีที่แล้วครับตอนสมัยที่ยังเรียนมัธยมอยู่นะครับวันนั้นนะครับเบนซ์ข่มคอคุณเบนซ์เนี่ยได้รับเบนซ์เป็นผู้ชายนะได้รับการแจ้งบอกเพื่อนว่าเพื่อนเสียชีวิตพ่อเพื่อนเสียชีวิตนะฮะพ่อของเพื่อนตายนะเขาตั้งคือต้องบอกก่อนนะว่าต่างจังหวัดคุณผู้ฟังฮะที่ภาคเหนือนะเขาจะมีการตั้งศพบำเพ็ญกุศลเนี่ยไว้ในที่เป็นบ้านมันจะไม่เหมือนทางภาคกลางนะครับหรือว่าแถบในเมืองนะแต่ถ้าเป็นเชียงใหม่ในเมืองก็เอาไว้ที่วัดนะฮะปกติแล้วเวลามีงานศพต่างๆเนี่ยเขาจะจัดกันที่วัดใช่ไหมครับเอาไปไว้ที่วัดวัดไหนศาลาไหนสุดศพนะฮะแต่ถ้าเป็นคนภาคเหนือถ้าเป็นคนพื้นถิ่นบ้านๆจริงเนี่ยเขาเอาศพไว้บ้านเลยไม่ว่าจะตายด้วยตายโหงเสียชีวิตโรคภัยไข้เจ็บไหลตายต่างๆเขาจะมีปราสาทใหญ่ๆนะปราสาทนะฮะปราสาทเงินปราสาททองฮะตั้งตังงานไว้หน้าบ้านเลยแล้วก็จะเอาหีบศพวางไว้ข้างในปราสาทแล้วก็จะมีการจัดดอกมกดอกไม้นะเข้ารบศพต่างๆแล้วก็จะมีการตั้งเต็นท์ทำกับข้าวอาหารกันอันนี้คือภาคเหนือเขาทำแบบนี้ทีนี้คุณเบนซ์เนี่ยก็ได้ต้องเดินทางจากบ้านตัวเองเนี่ยเพื่อไปที่อำเภอนี้ซึ่งเป็นอำเภอที่อยู่ในหุบเขาค่อนข้างจะไกลทีเดียวนะครับเช้าได้เดินทางหลายชั่วโมงกว่าจะไปถึงด้วยรถยนต์กันนะฮะก็ไปกัน 4-5 คนนะครับเมื่อไปถึงปั๊บโอก็เจอคนในหมู่บ้านโอช่วยกันเลยทำกับคงกับข้าวกันนะครับแต่จัดดอกไม้นะเตรียมเต็นท์อะไรต่างๆมากมายก็เลยเข้าไปพักในบ้านซึ่งห้องพักบ้านเนี่ยเป็นบ้าน2ชั้นนะฮะแล้วเขาจะได้นอนชั้นบนของบ้านซึ่งเป็นบ้านไม้นะฮะบ้านไม้โบราณนะครับแต่ทีนี้เพิ่งมารู้ทีหลังนะว่าพ่อคนที่ตายเสียชีวิตเนี่ยเขาเป็นคนภาษาเหนือคนเหนือเขาเรียกว่าเป็นปู่จานปู่จานคือพ่อหนานนั่นแหละภาษาเหนือเรียกว่าพ่อหนานนะปู่จานลองไม้ปู่จานคือพ่อหมอธรรมฮะหมอธรรมของหมู่บ้านเขาจะมีคาถาอาคมนะฮะแล้วก็มีเรื่องราวของคุณสายต่างๆที่เขาเคยทำด้วยนะครับไปถึงปั๊บก็จัดแจงของไปเก็บไว้ชั้นบนนะฮะและชั้นล่างก็จะเป็นการจัดเตรียมงานศพต่างๆก็จะอยู่ที่นั่นกันหลายคืนนะฮะอ่ะก็ช่วยกันทำงานทำเตรียมงานศพต่างๆนะครับทีนี้นะในวันนั้นนะครับในคืนนั้นเป็นคืนสุดท้ายแล้วที่จะมีการสวดอภิธรรมศพในที่บ้านเนี่ยนะครับที่ในบ้านเนี่ยนะฮะก็มีการจัดเตรียมกันแล้วทีนี้พอเสร็จสิ้นจากการสวดอภิธรรมศพแล้วนะครับญาติมิตรต่างๆชาวบ้านก็จะกลับบ้านกันหมดเลยเหลือไว้เพียงบางส่วนที่อยู่ชั้นล่างนะครับไม่กี่คนนะ 2-3 คนที่ยังอยู่เพราะต้องทำกับข้าวนะครับทีนี้ตัวของคุณเบนซ์และก็เพื่อนๆเนี่ยก็ขึ้นไปชั้น2ของบ้านนะเพื่อจะไปพักผ่อนเพราะพรุ่งนี้จะมีการชาปนกิจศพใช่ไหมครับก็ค่อยๆเดินขึ้นบันไดไปเป็นบันไดบ้านไม้โบราณ2ชั้นทีนี้จังหวะที่กำลังเดินขึ้นไปกัน 3-4 คนนะฮะเพื่อนอีกคนสังเกตว่าเฮ้ยอันนี้ห้องอะไรอ่ะดูสิห้องอะไรอ่ะเขาล็อกกุญแจไว้อย่างดีเลยทีเดียวเฮ้ยอย่าไปยุ่งของเขานะมันเป็นห้องของเขานะฮะเพื่อนเนี่ยอยากรู้อยากเห็นก็เลยเอาตาเนี่ยส่องเข้าไปในช่องเล็กๆโอ้โหเขาตกใจเลยทีเดียวนะฮะห้องนั้นที่ล็อกไว้ปรากฏว่าโอ้โหมีเครื่องรางของขลังมีพระพุทธรูปที่น่ากลัวนะมีหุ่นปั้นพยนต์มีของแบบเยอะแยะแหละฮะที่มันเป็นของแบบสายคุณสายดำสายดาร์กสายขาวมากมายเลยวางเต็มพเนินเลยเป็นห้องกว้างทีเดียวเพื่อนก็ตกใจบอกเฮ้ยมาส่องดูซิมันอะไรไม่รู้เนี่ยนะฮะเขาก็ไปส่องดูโอ้ยนะไม่รู้มันคืออะไรก็กลัวกันโอ้ยอย่าไปยุ่งเขาเลยไปเขาไปนอนดีกว่าก็เลยพากันเดินขึ้นบันไดไปแล้วก็ไปเตรียมตัวนอนล้างหน้าแปรงฟันอาบน้ำกันแล้วก็นอนนะครับทุกคนก็นอนแล้วที่นี่ห้องนอนต่างจังหวัดนี่คือนอนแบบที่โล่งๆเลยเขาจะมีที่นอนให้เป็นฟูกนะฮะแล้วก็นอนเรียงกันเลยนะฮะนอนเรียงกันช่วงนั้นก็พาเขาไปเที่ยงคืนละในยุคนั้นสมัยนั้นยังไม่มีอินเทอร์เน็ตโซเชียลเน็ตเวิร์กก็คือนอนก็คือนอนเลยเงียบๆเลยนะปิดไฟแป๊กแล้วก็นอนกันสักพักหนึ่งนะฮะตัวของคุณเบนซ์เนี่ยแล้วก็เพื่อนๆได้ยินเสียงเป็นเสียงลูกแก้วเนี่ยกระทบกับพื้นที่เป็นพื้นไม้นะแป๊กแป๊กแป๊กแป๊กแป๊กแป๊กแป๊กแป๊กแป๊กแป๊กแป๊กแป๊กมันเหมือนมีคนเอาลูกแก้วโยนลงมานะครับบนพื้นโยนไปตามพื้นเลยวนๆที่เขานอนอยู่ก็ได้ยินไหมได้ยินไหมได้ยินส่องดูซิมีใครไหมส่องดูเอ๊ะก็ไม่มีใคร
นะเอาอีกแล้วสักพักหนึ่งมาวนรอบนี้ดังใกล้ขึ้นลูกแก้วแป๊กแป๊กแป๊กแป๊กมันหล่นบนพื้นนะฮะเหมือนมีคนมาโยนเล่นแถวชั้นสองเริ่มหลอนกันเริ่มกลัวกันเริ่มจับมือกันเฮ้ยได้ยินป่ะได้ยินป่ะนะฮะทุกคนได้ยินหมดเลย 4-5 คนที่นอนอยู่รวมถึงเจ้าของบ้านด้วยนะเจ้าของบ้านก็นอนด้วยกันกับเพื่อนก็นอนอยู่ด้วยกันตรงนั้นนะครับได้ยินไหมได้ยินไหมก็ได้ยินจับมือกันเริ่มกลัวตอนนั้นนะฮะอีกรอบหนึ่งดังใกล้มาเรื่อยแป๊กแป๊กแป๊กใกล้เข้ามาเรื่อยเหมือนกับเขาโยนเข้ามาแล้วเขาเดินมาใกล้ๆอ่ะเป็นเสียงเดินด้วยฝีเท้าเลยแป๊กแป๊กเดินเข้ามานะฮะจังหวะนั้นปุ๊บนะฮะปรากฏว่าเจ้าของบ้านเนี่ยที่ซึ่งเป็นลูกชายของลูกชายของพ่อหนานธรรมนะฮะพ่อหมอธรรมก็ลุกขึ้นปุ๊บเลยทุกคนตกใจแล้วยืนนาทีหน้าทุกคนว่ากูบอกพวกมึงแล้วใช่ไหมอย่าไปยุ่งกับของคนอื่นกูบอกพวกมึงแล้วใช่ไหมมึงอย่าไปยุ่งกับของคนอื่นห้ามมันยุ่งกับของคนอื่นในบ้านหลังนี้แล้วกองเขาก็เดินลงบันไดไปด้วยความโกรธเลยปังลงไปชั้นล่างเลยนะฮะเพื่อนเขาตกใจเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นนะฮะแต่ก็กลัวนะจับแขนกันก็ลุกไปเปิดไฟปั๊กทุกอย่างเงียบนะลูกแก้วลูกต่างๆหายหมดเลยตอนแรกจะวิ่งไปชั้นล่างลืมไปชั้นล่างมีงานศพอยู่มีศพตั้งอยู่ไม่กล้าลงไปอีกก็ต้องอยู่ชั้นบนต่อก็ต้องข่มตานอนต่ออีกหนึ่งคืนนะครับเพราะว่าลงไปชั้นล่างก็จะเจอศพอีกชั้นบนก็มีเสียงลูกแก้วเลยต้องนอนกันอยู่นอนคุมโปงกันอยู่นะฮะแล้วกระทั่งแบบนอนแล้วก็เผลอหลับอีท่าช่วงไหนไม่รู้ก็พากันหลับแต่ว่าช่วงที่กำลังจะหลับนั้นมีเสียงเดินรอบตลอดเลยนะฮะเดินแต่ว่ามองไม่เห็นตัวเป็นเสียงเดินวนที่เขานอนอ่ะเดินวนเหมือนมาส่องดูฮะวนแต่ว่าหาตัวไม่เจอทุกคนแบบหลอนอยากให้มันสว่างมากๆเลยจะรีบกลับเข้าในเมืองอย่างไวนะฮะจนกระทั่งหลับไปตอนไหนไม่รู้สรุปตื่นมาตอนเช้าทุกคนมาโอ้เขามากันหมดแล้วงานศพเต็มเขาเรียกวันนี้เขาจะมีการชาปนกิจศพนะฮะก็เลยลุกขึ้นอาบน้ำอาบท่ากันลงไปช่วยงานแล้วก็มันก็ไม่ได้ลืมเรื่องเมื่อคืนนะที่ว่ามีคนมาเดินเล่นลูกแก้วนะฮะก็ทำช่วยพิธาไปนักกิจศพจนกระทั่งเสร็จสิ้นแล้วต่างจังหวัดนะคุณฟังเขาใช้การเผาแบบกองฟอนนะกองฟอนนี่คือกองฟอนที่ไม่มีเมนเผาศพอะฮะต่างจังหวัดทางภาคเหนือนะฮะเขาจะเป็นกองแบบที่เอาศพไปวางเอาหีบศพไปวางบนแท่นเลยรัดน้ำมันราดแล้วเผาเลยนะฮะมีบางศพหีบแตกหีบไหม้แล้วศพหลุดออกมาก็มีน่ากลัวมากเลยเขาเผากันเลยต่างจังหวัดในสมัยก่อนเมื่อ20ปีที่แล้วนะแต่ตอนนี้เขาเป็นเมนเผาศพแล้วนะฮะตามยุคตามสมัยนะครับก็ปรากฏว่าในช่วงที่มีการเผานะฮะก็เสร็จสิ้นพิธีกระบวนความทุกอย่างนะฮะทุกคนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะฮะงานศพก็เสร็จร่วงไปด้วยดีทุกคนก็กลับมาบ้านมาเก็บของก็เลยถามเพื่อนว่ามึงเมื่อคืนเนี่ยมันคืออะไรหรอที่เป็นลูกแก้วที่มีคนมาเดินรอบที่เรานอนอยู่เขาก็ลากมาคุยกันพวกมึงก่อนมึงกลับนะฮะไปขอขมาเขาก่อนไปเมื่อคืนมีคนไปทำอะไรแถวๆนั้นไหมทุกคนก็นึกดูก็ไม่ได้ทำอะไรนะไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับใครนะนึกดีมึงทำอะไรเปล่านะฮะก็นึกออกว่าเฮ้ยที่ห้องลับตรงนั้นไงที่มีเพื่อนไปส่องนะนั่นแหละเพื่อนก็เลยพาลากแขนกันมาไปขอขมาเขาก่อนกลับนะจะได้ไม่เกิดเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยพอเปิดประตูมาปั้งโอ้โหตกใจเลยนะฮะเป็นของทั้งของดำของขาวหุ่นปั้นพยนต์นะฮะคือขนลุกมากเลยนะเขาบอกว่าดูดีๆมีตัวหนึ่งปรากฏว่าเป็นกุมารทองหรือเปล่าอ๋อกุมารทองตัวใหญ่มากตั้งอยู่ทางขวามือแล้วก็ด้านหน้านะฮะลูกแก้วอยู่เต็มถาดในพานเลยลูกแก้วอยู่ในเต็มถาดในพานเลยนั่นแหละคือลูกแก้วเมื่อคืนนี้ที่เขาถวายกันกุมารทองตัวนี้องค์นี้พ่อของเขาห่วงมากเขาบอกว่าห้ามใครมาดูมาส่องหรือมาจับหมายถึงว่าพ่อของเขาที่ตายไปนะฮะห้ามใครมาดูมาส่องมาจับเพราะกุมารทองนั้นมีชีวิตมีชีวิตเขาคิดเขาเชื่ออย่างนั้นนะฮะแล้วเนี่ยคือกุมารทองที่เดินมาเขาเรียกว่ามาวุ่นวายแล้วก็มาหลอกได้ไหมกับคนพวกนี้ทั้งคืนทีเดียวนะจากนั้นเขาก็รีบขอขมากันแล้วก็รีบกลับเลยเพราะว่าขนลุกมากเลยกลัวมากเลยเพราะบ้านหลังนี้เนี่ยมีแต่ของดำของขาวเต็มบ้านเลยนะไปทั้งนี้ก็เจอยันไปทั้งนั้นก็เจอหุ่นพยนต์ไปทั้งนี้ก็เจอกุมารทองคือไปไหนก็มีแต่เรื่องหลอนนะเขารีบกลับมาเลยทีเดียวนะจากนั้นก็จำเรื่องนี้ไว้ว่าเฮ้ยมันมีจริงๆกุมารทองเนี่ยมันมีจริงๆเรื่องนี้นะน่ากลัวมากๆเลยนะคุณฟังคิดว่ากุมารทองมีจริงไหมธรรมโมสังโฆนะฮะพี่อูดี้บอกว่ามันเป็นเรื่องจริงครับผมเคยเจอมาแล้วเห็นไหมนี่คือเรื่องกุมารทองนะฮะกุมารทองกุมารใจถ้าผู้ฟังหลายคิดว่ากุมารทองมีจริงหรือไม่นะลองเล่าประสบการณ์ให้ฟังหน่อยตอนแรกว่าจะเล่าเรื่องหลอนที่เกาหลีเอาไว้พรุ่งนี้ก่อนเดี๋ยวมันจะยาวเกินเอาเรื่องเดียวก่อนนะฮะมีเรื่องกุมารทองอยู่เรื่องหนึ่งสั้นๆให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะฮะ
อันนี้คือเรื่องกุมารทองที่เกิดขึ้นที่เชียงใหม่นะเขารีบกลับอย่างไวเลยจากนั้นก็ไม่ได้ไปเยือนบ้างนี้อีกเลยหลังจากที่เกิดเหตุการณ์วันนั้นนะครับมีพี่อู่สุนทรแฟนรายการเราเนี่ยเล่าให้ดีเจฟังนะครับว่าเมื่อก่อนนะพี่ชายเนี่ยนะครับเลี้ยงกุมารทองที่บ้านตัวเองตอนนั้นพี่ชายอยู่ด้วยกันกับครอบครัวกับแม่กับตัวเขานะฮะแล้ววันหนึ่งพี่ชายไปมีครอบครัวไปมีเมียแต่เขาไม่เรียกกุมารทองมาอยู่ด้วยนะพี่สุนทรบอกว่าเชื่อไหมครับดีเจขลักกำลังนั่งหลับเคลิ้มๆเนี่ยลุยมีความรู้สึกว่าเด็กเนี่ยกระโดดเข้าใส่เป็นเด็กตัวเล็กกระโดดเข้าใส่กระโดดเลยตุ้มเลยทีเดียวเข้าใส่เลยนะฮะแล้วก็เขาสะดุ้งตื่นก็วิ่งไปหาแม่วันนี้หลานมาเที่ยวหาไหมบอกไม่มีหลานไม่มีเขาก็ตกใจสุดท้ายได้สุดแล้วนะฮะพี่อู๋เนี่ยเขาอยู่กับภรรยาคนเก่านะฮะแล้วภรรยาคนเก่าท้องก็ให้ภรรยาคนเก่าย้ายมาอยู่ที่บ้านตัวเองหลังที่มีกุมารทองนะคุณผู้ฟังเชื่อไหมทั้งคืนนะกุมารทองเคลี้ยงของนะฮะเอาสมุดหนังสือเคลี้ยงจากที่สูงต่ำต่ำต่ำทั้งคืนเลยเขาไม่ชอบคนใหม่ที่มาอยู่บ้านหลังนี้พอเปิดไฟปั๊บเสียงหายเสียงเยอะเดินเสียงกระทืบเท้าทุกอย่างหายหมดเลยพอปิดไฟปั๊บของเริ่มร่วงนะฮะเดี๋ยวกระถางร่วงนะครับเดี๋ยวรีโมทตกปักลงมาตลอดเลยพบเพลตลอดเลยจนกระทั่งไปขอต้องขอให้เขาหยุดนะฮะต้องฝ่ายน้ำเขียวน้ำแดงอันนี้คือเรื่องของพี่อู๋สุนทรนะฮะว่าเจอกับตัวเองเลยดีเจตอนที่แฟนย้ายมาอยู่ด้วยกันเพราะว่าแฟนเป็นคนต่างหน้าต่างถิ่นกุมารทองไม่รู้จักเขาไม่พอใจโอ้อันนี้คือเรื่องเราที่เขามาเล่าให้ฟังทุกวันนี้เขาบอกว่ากุมารยังอยู่นะแต่เขารู้จักกันแล้วสนิทกันแล้วก็เลยไม่ได้ทำเรื่องอภิธิหารอะไรต่างๆให้ฟังให้ดูได้เห็นเออนะฮะนี่คือเรื่องหลอนกุมารทองนะฮะที่เกิดขึ้นนะคุณผู้ฟังนะครับเพียงบอกว่าเรื่องนี้มีจริงจ้าดีเจเห็นไหมเออนะฮะคุณผู้ฟังเคยเจอเรื่องนี้หรือเปล่านะฮะพี่ต้นคงว่าให้3กะโหลกเรื่องนี้ทำไมมันไม่หลอนพอล่ะฮะทำไมมันต้องจับคอแล้วบิดลงมาเออนะต้นคงนะฮะโอเคครับนี่คือเรื่องหลอนกุมารทองนะที่นำมาฝากคุณผู้ฟังเอาเรื่องนี้ก่อนเดี๋ยวมันพรุ่งนี้เข้าอีกเรื่องหนึ่งนะเดี๋ยวมันจะยาวเกินนะครับเนาะเดี๋ยวคุณฟังจะเบื่อกันนะครับแล้วคุณฟังละเคยเจอเคยสัมผัสหรือไม่อย่างไรนะพี่ส่วน S99ว่าขอตัวนอนก่อนระวังกุมารทองจับหัวนะพี่นะนี่พิวดีส่งกุมารทองมา1ตัวน่ากลัวมากเลยนะฮะดีเจเนี่ยไม่มีนะไม่เอากลัว

นเราเนี่ยบางครั้งบางทีถ้าไม่เจออะไรกับตัวนี่คุณฟังดีเจเชื่อว่าเขาไม่เชื่อนะครับแต่ถ้าว่าอันนี้ก็ใช้วิจารณญาณในการฟังนะถ้าบางคนเชื่อก็เชื่อแต่ถ้าบางคนไม่เชื่อก็แล้วไปเขาเรียกว่าแล้วแต่ความเหมาะสมของแต่ละคนเนาะตาฟานขอเพลงมาเหรอฟานขอเพลงอะไรเฮ้ยเพลงอะไรตาฟานไบโพล่าชอบมาดึกๆหลังจบรายการเพิ่งคืนเครื่องพอดีนะฮะ

พลงนี้เป็นเพลงในละครเรื่องอะไรนะพี่นะว่าคงชะนีผีผลักใช่ไหมก็เป็นเรื่องผีเหมือนกันนะก็เป็นเรื่องผีเหมือนกันสำหรับเพลงนี้นะครับกลับมาได้หรือเปล่านะครับเรื่องนี้ก็สนุกนะมันเป็นซิทคอมแบบตลกเนาะตลกนะฮะเนี่ยที่มีการจัดขึ้นนะฮะที่เขามีการแสดงของ Workpoint ดิฉันก็ชอบดูเหมือนกันไปดูย้อนหลังมาก่อนนะครับเอาละครับช่วงนี้ตอนนี้ดิจะค้าง2เพลงใช่ไหมพี่ดีวันดิจิวินครับพูดถึงกุมารทองเนี่ยฮะผมก็ไม่ได้เลี้ยงนะหมายถึงว่าพี่อุดีก็ไม่เลี้ยงนะฮะถ้าเลี้ยงไม่ดีมันอาจจะกลับมาเล่นงานเราก็เป็นได้ถ้าบ้านไหนมีเด็กอยู่แล้วมันจะไปกวนเด็กครับมันจะคิดว่าเราเป็นพ่อของมันด้วยอ๋อมันก็คือเด็กอะพี่มีคนถามดีเจว่าดีเจครับแล้วพวกวิญญาณผีเนี่ยเขาไม่โตเหรอฮะภาพบนหน้าจอภาพพี่แชมป์นะครับพี่แชมป์ติดอ่างนะแล้ววิญญาณพวกนี้เขาไม่โตเหรอฮะอันนี้บอกไปเมื่อช่วงกลางวันนะฮะดวงวิญญาณนะครับหรือว่าสิ่งเหล่านี้คุณผู้ฟังครับเขาเสียชีวิตหรือเขาตายเมื่อไหร่นะฮะเขาจะอยู่ในสภาพเดิมเขาอยู่ในสภาพเดิมพี่สุเมธพี่สุเมธว่าจริงครับนะฮะคือดวงวิญญาณหลายดวงวิญญาณถ้าเขาเสียชีวิตตอนเป็นเด็กเขาก็จะอยู่เด็กนั้นตลอดกาลถ้าเขาไม่ไปผุดไปเกิดดวงวิญญาณอายุ20 30เขาก็จะอยู่ทรงนั้นตลอดเลยถ้าดวงวิญญาณเขายังอยู่แล้วเขาไม่สามารถที่จะไปผุดไปเกิดได้มันก็จะวนอยู่แบบนั้นนะครับแล้วคนถามว่ารู้ได้ไงดีเจนะเคยมีหลายเรื่องครับที่ดีเจเคยเล่าจำได้ไหมตอนนั้นที่เคยเล่าไงที่ออกรายการตีสิบฮะที่มีหนุ่มอีสานคนหนึ่งเขาเสียชีวิตตอนอายุ16 17ที่กรุงเทพเวลาผ่านไป20ปีเขายังอายุ15เหมือนเดิมมีคนที่สามารถสื่อจิตกับเขาได้เห็นดวงวิญญาณเด็กอายุ15วนเวียนอยู่แถวนี้แล้วมาเข้าทรงอะฮะนะแล้วก็สุดท้ายบอกบ้านเลขที่อะไรถูกหมดเลยเขาพาเชิญวิญญาณกลับไปบ้านที่อีสานได้เหตุการณ์เกิดขึ้น20ปีถ้าสมมติว่าเขาเป็นคนเขาต้องอายุ40-50แล้วแต่เขาไม่ถึงอยู่ทรงเดิมนะฮะอย่างกรณีรายการที่ดีเจดูที่ไลฟ์สดนะฮะที่เขาไปถ่ายทำที่สุสานเด็กอะฮะเคยมีครั้งหนึ่งที่เขาเอาของไปถวายเป็นพวกของเด็กเล่นของเล่นต่างๆขนมนะฮะคุณฟังใช่ไหมว่าในรายการสดในไลฟ์สดฮะมีเสียงเด็กหัวเราะดังเข้ามาเลยเขาบอกทีมงานเงียบก่อนครับทีมงานเงียบก่อนนะฮะมีเสียงเด็กเล่นกันดังเข้ามาในไมค์เลยแต่ทุกคนก็มองนะกันเสียงมาจากไหนถ่ายกล้องหมุนซ้ายขวาไม่มีเด็กสักคนเลยในสุสานเงียบๆนะครับแล้วก็ที่หนักสุดก็คือไปในทางในสุสานร้างสุสานนี่แหละฮะสุสานเด็กฮะแล้วเจอมือเล็กๆฮะมือเล็กๆโผล่ออกมาจากต้นไม้เหมือนจะมาจับของเล่นนะฮะทีมงานว่าทุกคนนิ่งๆก่อนนะฮะมีมือโผล่มาขาวๆซีดๆฮะขาวๆซีดๆช้ำเลือดช้ำหนองคุณฟังเคยเห็นที่เกาหลังไหมฮะไอ้ที่มันเป็นที่เกาหลังที่มันเป็นยาวๆอันเล็กๆฮะมือเล็กๆประมาณเลยที่เกาหลังฮะโผล่มาค่อยๆโผล่มาจับที่ของเล่นของเขาแล้วมือก็สอดแวบคืนกลับไปทีมงานก็วิ่งเอากล้องไปถ่ายข้างหลังไม่มีใครอยู่สักคนเลยนะฮะคือมันเป็นไปไม่ได้ที่จะมีคนไปซ่อนอยู่หลังต้นไม้นั้นซึ่งมันเป็นต้นไม้ที่เล็กมากๆเลยแล้วมือโผล่มาจากไหนเขาถึงบอกว่าดวงวิญญาณคนนั้นถ้าเขาเสียชีวิตเมื่อไหร่เขาเป็นเด็กเขาเสียชีวิตตอน3ขวบ4ขวบนะเขายังคงทรงอายุเท่าเดิมถ้าเมื่อไหร่ก็ได้ฮะเขาก็เลยเอาไปทำเป็นกุมารทองเอาไปทำเป็นเครื่องรางของขลังต่างอย่างแถบเขมรแถบประเทศทางไทยของเราที่ติดกับเขมรนะฮะสุสานหลายๆที่เนี่ยเขาต้องมีเวรยามกล้องวงจรปิดติดไว้เลยเพราะมันจะมีพวกมาขโมยศพคุณผู้ฟังขโมยศพเด็กอะฮะเอาไปทำพวกสายดำต่างๆเอาวิญญาณไปสะกดนะครับเพื่อที่จะไปทำเป็นเครื่องรางของขลังต่างๆไปทำน้ำมันพลายบ้างนะบางที่ศพนะเขาไปตอกเอาตรงบริเวณหน้าผากเข้ามาเอากระดูกส่วนนั้นนะครับไปทำเป็นพวกเครื่องรางของขลังสายดำต่างๆขุนสายต่างๆนะเขาบอกว่าศพโดนขโมยเยอะมากเลยปราอาจังหวัดในแถบของเขมรที่เป็นป่าช้าที่อยู่ใกล้ๆกับเขมรนะฮะเขาจะมีเวรยามเจ้าที่ดูแลตลอดเลยที่สุสานเพราะเขาจะไปขุดขึ้นมาเลยฟังฮะเขาจะรับค่าจ้างก็จะเป็นพวกเล่นร่อนพวกนี้แหละชาวบ้านทั่วไปแหละฮะที่เขาอาจจะมีคาถาอาคมหน่อยเขาจะรับการว่าจ้างจากพวกหมอผีเขมรต่างๆมาว่าให้ศพเท่าไหร่สมมติศพละ1,500-2,000ศพละ1,000เงี้ยเขาก็จะมาเลย 2-3 คนเอามาละเอาเสียมเอาจอบเลยมาละนะมาขุดพอขุดปั๊บเจอกระโหลกปั๊บเขาจะเคาะกระโหลกป๊อกออกมานะฮะแล้วก็จะแกะแงะออกใส่ถุงห่อกลับไปเลยนะเอาไปทำพิธีสะกดวิญญาณหรือว่าศพเด็กก็อุ้มไปเลยเอาเฉพาะหัวกระโหลกเด็กไปเลยนะฮะอันนี้คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นมันมีจริงๆนะพวกนี้เพราะฉะนั้นใครที่ไม่เชื่อพวกนี้ก็เป็นเรื่องราวของเนาะไม่เข้าใครออกใครเลยพวกนี้นะฮะเรื่องนี้ให้ 4.5 กะโหลกเลยครับพี่เจอันแรกแสดงว่าปังใจเรื่องนี้พี่ต้นคงนะฮะเรื่องวิญญาณนะฮะแล้วผู้ฟังล่ะฮะคิดว่าเรื่องราวเหล่านี้มีจริงมากน้อยเพียงใดนะครับเป็นเรื่องราวของความเชื่อเนาะใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะฮะขอบคุณพี่ป้อ SRJ ด้วยกันนะฮะขอเพลงให้เธอเกลียดฉันของอาร์มนะครับ
โอเคนี่คือเรื่องหลอนประจำคืนนี้นะครับหวังว่าน่าจะถูกใจการละกันสำหรับใครที่ชื่นชอบเรื่องหลอนนะฮะถูกใจมากพี่ต้นพี่ป้อนะฮะเปิดให้เลยมาตะกี้มีในส่วนของตาฟานมันอยากฟังเพลงลูกทุ่งมันฟังรู้ไหมมันขอเพลงอะไรมาเหมือนรู้ว่าดิจะเล่าเรื่องคอมเมนต์เลยตาฟานครับคิดถึงบ้านที่คอมเมนต์นะฮะคุณฟังรู้ไหมมันขอเพลงอะไรมาขอเพลงของร็อกเอาะเยาะเข้ามาเพลงคอมเมนต์นะลองฟังดูนะท่อนนึงนะฮะนี่นะเนี่ยเพลงเนี้ยดูสิเพลงที่มันขอมาตาฟานครับอยากจะเป็นศพที่คอมเมนต์แล้วฮะ

ูมันขอเพลงเข้ามานะฮะดูมันขอเพลงเข้ามาขอบคุณป้อเอสอาเจด้วยฝากโดเน็ตมานะฮะโดเน็ตมาในค่ำคืนนี้ให้เธอเกลียดฉันของอาร์มนะครับมาอีกสักเพลงสองเพลงช่วงท้ายรายการนะฮะ

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าให้เธอเกลียดฉันครับงานจากอาร์มนะครับอาร์มซีโร่ไงอาร์มโต้รุ่งไงเออมาโต้รุ่งกันหน่อยติดอกติดใจไม่หลับไม่ยอมนอนนะเออนะฮะเพลงนี้ป้อบอกว่าเมื่อก่อนโทรทีละ3บาทแต่ก่อนโทรไปขอเพลงใช่ไหมจำสถานีได้ไหมป้อเมื่อก่อนป้อฟังขึ้นไหนสถานีไหนช่องไหนสมัยก่อนก็ฟังคลื่นวิทยุเนาะอสมทไงนะคลื่นนั้นคลื่นนี้ของหลายสถานีวิทยุสมัยก่อนต้องโทรศัพท์ไปขอนะไม่เหมือนเจนซีปัจจุบันนะเกิดไม่ทันนะฮะพี่วดีวันนี้ขอตัวนอนก่อนนะฮะพี่สุเมธวันนี้ใจครับพูดถึงกุมารทองเนี่ยนะฮะสมัยก่อนนะเด็กสมัยตอนเด็กๆนะพ่อเนี่ยนะฮะเคยเช่ากุมารทองมาเคยเช่ามานะครับแล้วก็เอามาไว้ที่บ้านเนี่ยนะฮะสองตัววันไหนที่กุมารทองเล่นเนี่ยพี่สุเมธบอกว่านอนไม่หลับเลยเสียงดังเหมือนคนต่อยกันนะฮะเหมือนคนตีกันในห้องอ่ะเล่นกันแบบพอเปิดประตูไปปั้งก็เงียบกริบไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเขาเล่นกันเขาคือวิญญาณเด็กอะฮะวิญญาณเด็กที่ถูกสะกดอยู่ในหุ่นอะไรเงี้ยนะฮะเพื่อให้มาช่วยเพราะว่าคนก็ต้องการที่จะให้ผีเราเนี่ยมาช่วยทำมาค้าขายต่างๆนานาแต่ถ้าเราไม่ดูแลเราไม่ใส่ใจนะฮะเราก็จะอาจจะเจอเรื่องราวต่างๆได้ต้องถวายน้ำเขียวน้ำแดงตลอดเวลาครับก็ว่ากันไปกันละกันนะฟังคลื่นทะเลครับพี่เอ็มอันวาสีนะครับตอนนี้แวะไปเติมน้ำมันอยู่นะครับบอกว่าเมื่อกี้น้ำมันขึ้นราคาก็เลยแวะไปลงทุนขับรถไปเติมน้ำมันรถทีเดียวเติมน้ำมันรถทีเดียวนะที่ปั๊มปตท.นะฮะนะครับเมื่อกี้พี่เสกล่อนบอกว่าดีใจครับเมื่อกี้ที่พี่เอ็มอันวาสีส่งอะไรนะธรรมะสอนใจมาเรื่องของการไปบังคับคนอื่นนะพี่เอ็มบอกว่าใช่พี่เสกว่าใช่เลยครับขนาดเรายังบังคับตัวเองให้เกิดแก่เจ็บตายไม่ได้แล้วยายจะไปบังคับคนอื่นให้ทำตามที่ใจต้องการอันนี้ก็ถือว่าเป็นความถูกต้องเลยเนาะที่เป็นปฏิบัติอยู่นะครับเราจะไปบังคับคนอื่นคงจะยากไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเนาะถูกต้องเลยโปเต้ว่ากด1234ขอเพลงคนสดมีบ้างไหมให้น้องนัดบ้านเหนือสมัยบ่าวจี บ้านเหนือบ้านลุ่มหรอเมื่อก่อนนะโปเต้เขาจะมีชื่อย่ออย่างเช่นโรงเรียนบุญวาทลำปางเนี่ยนะมันตัวย่ออะไรอย่างบุญวาทอ่ะ B Y ใช่ไหม B Y B Y V เหรอ304จากพี่เต้506 103ขอให้น้องมีความสุขมากมายอะไรเงี้ยก็จะมีตัวย่อชื่อโรงเรียนนะฮะกด999

นะครับตามโต้รุ่งนะฮะน่าจะประมาณ240กลางๆเนาะประมาณนั้นเลยนะฮะตอนที่มาร์คคงกำลังได้ 2-3 ขวบตอนนั้นดังมากเลยมาร์คคงเพลงนี้นะโคตรดังเลยนะฮะพี่ต้นคงครับพี่ต้นคงลำพูนพี่ต้นคงจำคลื่นวิทยุของลำพูนได้ปะจำรายการนั้นได้ไหมเลิฟเรดิโอได้ปะพี่ต้นคงเคยฟังวิทยุลำพูนจำได้ไหมจำรายการซีเอ็มเทคแจมได้ปะใครอยู่เชียงใหม่เคยฟังไหมฮะซีเอ็มเทคแจมหรือว่าดีเจชอบมาลาจำได้ปะสมัยนั้นเก่ามากชอบมาลาดังมากสมัยก่อนตอนเพลงชอบมาลีดังมาก่อนนะฮะดีเจชอบมาลารายการซีเอ็มเทคแจมสนับสนุนโดยโรงเรียนอะไรนะลืมไปแล้วนะฮะแล้วเมื่อก่อนเวลาเขาขอเพลงกันเขาจะมีตัวย่อโรงเรียนอย่างลำพูนมันจะมีโรงเรียนส่วนบุญเนาะ SBY ฝากกับแจน SBY 403จากนิก SBY 405รักนะอะไรเงี้ยมันจะมีแบบตัวย่ออะไรเงี้ยนะฮะของโรงเรียนต่างๆนะฮะอย่างอุบลก็มีเนาะบุญทลิกอะไรก็จะมีตัวย่อโรงเรียน403คือ 4/3 203คือ 2/3 มันจะมีมัธยมไงมาคงเกิดไม่ทันน่ะลำใหญ่มากเลยมาคงเกิดไม่เคยทันเลยนะฮะเมื่อก่อนก็จะมีตัวย่อแต่ละโรงเรียนฝากให้กับจากมาคง205ฝากไปยังโปเต้พี่เต้406401แล้วกัน406ดูไม่เก่งนะ401เนี่ยนะแหมพี่ต้นคงว่าทันครับฟังเลิฟเรดิโออยู่ครับเนี่ยแสดงว่ารู้จักเหมือนกันดีเจจินตวีเลิฟเรดิโอนะฮะดีเจจินตวีนะฮะและดีเจจำชื่ออะไรนะอยู่นะโฆษณาเขาได้นะร้านอะไรนะร้านลุงอ้วนเนี่ยนะห้างอะไรนะแจ่มฟ้าลำพูนอะไรสักอย่างนานมากเลยตอนนั้นนะฮะเอาว่ากันไปนะฮะแหมเพลงนี้ฝ่ายพี่เลิฟนะฮะแล้ววันนึกถึงสมัยอยู่ลำปางเมื่อก่อนนะฮะอสมทลำปางแยกเพนซับนะฮะขอเพลงที่สุดใน3โลกเพลงนี้ฝ่ายโปเต้ด้วยใส่โปเต้ตอนเป็นเด็กน้อยเมื่อก่อนโปเต้จำเพลงนี้ได้ป่ะวันนี้พี่ป้อหวัดดีเจครับพี่ป้อได้รับเป็นพาร์ทเนอร์กับ YouTube แล้วนะครับ

ม่เสียดายมากคุงเกิดไม่ทันนะมากคุงถ้ามากคุงเกิดทันตอนนั้นมากคุงจะสนุกมากเลยกับการขอเพลงหน้าใหม่เขาจะแย่งชิงเหมือนน้องหงร้อนโทหน้าใหม่ละแล้วสมัยก่อนไม่ใช่มี YouTube เด้อการจะได้ฟังเพลงหนึ่งเนี่ยไม่ใช่ได้ฟังง่ายนะมาคุมบางครั้งที่รอเป็น 3-4 วันกว่าดีเจเขาจะเปิดให้ไม่ใช่ว่าขอปุ๊บได้ฟังปั๊บเปิด YouTube เจอปั๊บนะฮะไม่ได้เลยต้องใช้ความอดทนสูงมากเขาเลยบอกว่าเด็กเจน Y เนี่ยฮะ90เนี่ยเป็นเจนที่มีความอดทนสูงมากไม่ใช่ดูโปเต้แหละอดทนจนหัวล้านน่ะโปเต้อยากฟังผ้าเช็ดหน้าใช่ไหมอ่ะจัดให้เลยมา

0: ชัดได้ครับทรัมป์คิงดอมเป็นไงสนุกไหมเพลงนี้สนุกมากมายนะฮะให้โปเต้ฟังโปเต้อยากฟังนะดูท่าไม่ได้กลับง่ายดีเจไม่ได้จบรายการง่ายเนี่ยเดี๋ยวกลัวจอดับจังเลยเนี่ยนะฮะป้อบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยเคยโทรศัพท์ดีแท็กนะดีแท็กดีพร้อมนะฮะเมื่อก่อนเขามีอะไรบ้างนะมีดีแท็กแฮปปี้จากดีแท็กใช่ไหมฮะป้อว่าเมื่อก่อนนี่มีถ้ามีแฟนมีสาวต้องโทรตอน4ทุ่มโทรฟรีซิม15หยกหยก16หย่อนหย่อนนะฮะจำได้นะฮะกับซิมไวรัสนะฮะเมื่อก่อนดีแท็กนะฮะที่เป็นรูปแฮปปี้นะฮะนะครับแล้วก็อะไรอย่างนะฮะมาร์คหัวเกิดไม่ทันซิมแฮปปี้จากดีแท็กแต่ว่าเคยแกะเล่นอยู่นะฮะมีโปรโทรฟรีมันมีโฆษณาตรงนี้ที่จะชอบมากเลยอ่ะที่อะไรว่าตัวเองวางก่อนสิก็แหละวางก่อนที่เขาไม่ยอมวางอ่ะคือว่าเบอร์คนโปรดใช่ไหมใครมีฟงมีแฟนอะไรเงี้ยเขาจะมีเรียกว่าเบอร์คนโปรดนะครับให้เราเอาเบอร์นั้นกรอกเข้าไปสมมติมากคงมีเพื่อนมีแฟนเงี้ยนะฮะก็จะโทรฟรีหรือโทรนาทีพิเศษนะเฉพาะเบอร์นั้นในราคาพิเศษเลยก็คือกดไปเลยนะฮะก็แฮปปี้จากดีแท็กนั่นเองนะฮะหลายคนน่าจะจำได้สมัยก่อนแต่ว่าป้อว่าก่อนโทรศัพท์ขอเพลงนาทีละ3บาทก่อนลงทุนมากเลย ก็มันเป็นความบันเทิงเดียวเนาะที่เราจะต้องบอกว่าที่จะต้องใช้อะฮะเนี่ยอันนี้ใช่ปะเพลงนี้อีกอันหนึ่งนะ
1: ทุกครั้งก็ยังสงสัย
0: และซิมออร์ซิมออเรนจ์ด้วยซิมออเรนจ์ใช่ไหมพี่ต้นคงใช้อยู่ใช่ป่ะพี่เจก็ใช้อยู่

ลายคนจะจำได้สำหรับสาวนี้นะครับนะเมื่อก่อนได้ยินบ่อยนะฮะเคยฟังเพลงนี้อามะคุณเคยฟังเหรอมันเป็นเพลงของดีแท็กออเรนจ์ก็มีนะฮะของพี่ต้นคุงนี่ใช้ออเรนจ์นะครับเบอร์084045นี่ก็เป็นออเรนจ์นะใช้มันแต่สมัยออเรนจ์เลยนะฮะตอนนี้เป็นทรูละนะครับได้ส่ง SMS บอกความในใจก็มีความสุขแล้วนะสมัยนั้นก็ถือว่าเป็นความสุขในยุคนั้นของหลายๆคนด้วยนะครับนะฮะเมื่อกี้มีเราฟังเพลงไวหลายเพลงขอเพลงช้าหนึ่งเพลงไหมหรือมาช่วงท้ายรายการเอาไงดีคนมันรักของเจมส์เรืองศักดิ์หรอพี่เลิฟส่งวิดีโอมาอะไรอะพี่เลิฟเวทีทองหรอเวทีทองนะส่งมาให้ดูนะครับน่าจะยุคนั้นเลยฮะยุคนั้นแหละยุคเวทีทองสมัยนั้นเลยนะฮะ240นั่นแหละกลางๆไปปลายนะฮะพี่สมัยรักของแท้เลยครับยุคนั้นน้องของแท้ของแท้ของจริงเลยใช่ไหมเป็นว่าเอาไงดีเดี๋ยวดิเจล่ำลาคุณฟังทาง FM ก่อนไหมทางแอปก่อนไหมพอดีว่าเมื่อกี้มีข้อความส่งมาอยากจะฟังเพลงปิดท้ายตีหนึ่งพอดีเพลงคนมันรักของพี่เจมส์เรืองศักดิ์นะฮะนี่นะฮะพี่เจมส์เรืองศักดิ์ลอชูศักดิ์นะครับกำลังอยากฟังเพลงเลยค่ะดิเจสวัสดีก็ลาตีสวัสดนะฮะพี่วิมลทิพย์นะครับวิมลทิพย์นะจ๊ะงั้นเดี๋ยวปิดด้วยเพลงนี้ดีกว่าเพลงคนมันรักของเจมส์เรืองศักดิ์ที่โอ๊ตอยากฟังนะฮะปิดท้ายด้วยเพลงนี้สำหรับคุณฟังที่ฟังในแอปพลิเคชันนะครับคนมันรักนี่นะเดี๋ยวทาง YouTube เดี๋ยวเราจะไปฟังนักร้องหนึ่งไม่ใช่นักร้องสิจะฟังหนึ่งเพลงที่ฝากไว้เมื่อกี้จากในส่วนของตาฟานตาฟานอยู่ไหมครับฟานอยู่ไหมถ้ามันอยู่ดีจะข้ามแล้วเมื่อกี้ขอรอออยเข้ามายังอยู่ไหมครับส่งสติ๊กเกอร์มาก่อนใช่อันนี้ป่ะยูเซอร์นี่ป่ะเปิดเพลงกาแฟหน่อยครับดีเจตาฟานไปยังถ้าไปดีเจจะข้ามเพลงแล้วนะใจล่ำลารายการคืนนี้ตอนนี้ตีหนึ่งละเลยเวลามาละนะครับน่าจะมีไฮไฟอีกหน่อยจะได้รักหมูนะฮะไฮไฟนี่ก็เหมือนจะเป็นช่วงสั้นๆยุคนั้นมันจะเป็นช่วงที่อินเทอร์เน็ตยังเข้าไม่ถึงนะโปเต้มันยังแบบมันต้องเป็นล้านเน็ตนะฮะและการจะมีไฮไฟคุณต้องมีสัญญาณเน็ตที่แรงนะครับแล้วก็ไวเพราะฉะนั้นการมีไฮไฟก็เลยไม่ค่อยสะดวกเท่า Facebook ไม่หรอกถ้าไฮไฟมันเกิดยุคนี้มันก็เกิดเหมือนกันแต่มันมาก่อนการไงมันนั้นมาช่วงที่อินเทอร์เน็ตยังไม่เข้าถึงนะฮะยังไม่เข้าถึงก็เลยทำให้การใช้มันไม่โอเคใช่ไหมครับเมื่อก่อนใครมีไฮไฟต้องไปเล่นร้านเน็ตร้านเกมนะต้องไปเล่นชั่วโมง15บาทชั่วโมง10บาท20บาทนะครับซึ่งมันไม่สะดวกไงมันไม่เหมือนสมัยปัจจุบันที่เล่นผ่านมือถือในทุกที่ทุกทางนะแต่พอดีว่า Facebook มันมายุคที่ 3G กำลังมาพอดีแล้วกำลังบูมเลยก็เลยเป็นยุคโซเชียลอย่างสมบูรณ์แบบถ้าไฮไฟเกิดยุคนี้เขาก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะเพราะว่าเขามาก่อนการเกินไปนะฮะมาก่อนการก็เลยตามที่เห็นนะฮะGPRS เก่ามากงั้นได้เจอล่ำลาทางแอปเลยกันนะทาง FM นะทางมูลทลิกด้วยนะปิดท้ายด้วยเพลงคนมันรักของเจมส์เรืองศักดิ์เดี๋ยวทาง YouTube ไปเจอกันหนึ่งเพลงปิดท้ายก่อนล่ำลารายการนะครับงั้นคืนนี้คุณผู้ฟังที่ฟังทาง FM ทางแอปพลิเคชันฝันดีนะครับส่วนใครจะทำงานไปเรื่อยๆก็ฟังเพลงกันไปยาวๆเลยนะครับลากันไปตลอด24ชั่วโมงเลยกับวันใหม่9เดือน9วันนี้นะนอนหลับฝันดีทุกคนนะครับบ๊ายบายราตรีสวัสดิ์สวัสดีครับ

นับสนุนช่อง BP Radio Donate ที่บัญชีพร้อมเพย์084-045-6862ย้อนเวลาฟังเพลงฮิตยุค90ที่ BP Radio

ที่นี่ BP Radio Thailand ขอเพลงเพราะได้ที่ Line ID FM 975และ084 0456862ที่นี่ BP Radio Thailand จองเพลงเพราะที่คุณชอบได้ที่ Line ID FM 975

ที่นี่ BP Radio เพลงเพราะต่อเนื่องที่มากที่สุดเพลงเพราะตลอดทั้งวันฟังพร้อมกันที่ BP Radio ฟังเพลงเพราะต่อเนื่องที่มากที่สุด BP Radio

ังเพลงเพราะต่อเนื่องที่มากที่สุด24ชั่วโมงที่ช่อง BP Radio ฟังเพลงเพลินยุค90ร้องตามได้ทุกเพลงที่ BP Radio ฟังเพลงหลายยุคหลายสมัยสตริงเก่าสตริงใหม่ไทยสากลเลือกกับเราได้ที่นี่ SMS หรือโทรขอเพลงได้กับเรา0840456

ขยไหมวนไปคลื่นไหนจิ้มไปคลื่นใดเพลงก็ไม่ถูกใจสักทีแต่ที่นี่ BP Radio Online Thailand เราการันตีทุกเพลงเพราะที่เล่นแบบต่อเนื่อง24ชั่วโมงคลิกติดตามขอเพลงเพราะได้ที่ Facebook Fanpage BP Radioฟังเพลงเพลินยุค90ที่ BP Radio

ฟังเพลงเพลินยุค90ที่ BP Radio คลื่นเดียวที่เล่นเพลงเพราะที่คุณชอบมากที่สุด24ชั่วโมง BP Radio Online Thailand คลิก Facebook BP Radio

คุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

ณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862นึกถึงเพลงเพราะยุค90นึกถึง BP Radio

ฟังได้ทุกที่ฟังได้ทุกเวลาทั้ง Android และ iOS โหลดแอปพลิเคชันไทย Radio วิทยุประเทศไทยเปิดแอปแล้วเลื่อนค้นหา BP Radio HD คุณกำลังฟัง BP Radio Online

พลงเพราะยุค90ร้องตามได้ที่ BP Radio อยากขอเพลงกับ BP FM แชทคุยกันได้ที่ Facebook พิมพ์ค้นหา BP Radio

พลงเพราะต่อเนื่องที่ไม่มีโฆษณากวนใจฟังได้ที่ BP Radio เพลงเพราะยุค90ร้องตามได้ที่ BP Radio เพลงเพราะร้องตามได้ที่ BP Radio

ายังเฟนไม่พอกับเพลงคลอปแบบต่อเนื่องแอดไลน์ขอเพลงได้ที่ ID FM 975และ Facebook 975 BP Radio 084-045-6862ที่นี่ BP Radio Online Thailand ติดตามขอทุกเพลงเพราะได้ที่ Facebook Fanpage BP Radio ที่นี่สถานีแห่งความฟิน BP Radio Thailand แอดไลน์ ID FM 975